0: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาอุดสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี
0: ้ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณอาสนใจไหมครับ
1: ได้หมดทุกอย่าง
0: แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทำภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมครับกล้าไหมคร
1: ับ แน่นอนไปเลย
0: เอาดังนั้นตามผมมานี่แหละครับบททดสอบ
2: อะไร
0: เม็ดคล้ายๆสาคูแต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานนี้มาจากจานนี้10เม็ดภายใน30วินาที
1: โอ้เอ้ยยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: โอ้แย่ที่ครับไม่ใช่ครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10เม็ดภายใน30วินะ1 2 3มาแล้วเม็ดแรกที่2
1: บอกเวลาด้วยดิ
0: 7 8 9ได้แค่นี้โอ้คนมาไว้คู่ที่2 4โอ้2 4เป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผม
1: โอ้โหผมยอดอีกแล้ว
0: ถ้าบททดสอบวันนี้ผ่านก็แสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้ว
1: มาเลย
0: ภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
3: เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉัน
0: เขา
1: ไหวเหรอ
0: ผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับ
1: เนี่ยจะบอกให้นะสบายมาก
0: ครับผม
2: จิบจิบ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทษผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลอยู่ไกลนะครับ
1: ไปเลยดีกว่า
0: อันนั้นเชิญคุณตาทางด้านนี้เลยครับ
4: พยัคฆ์ร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังกำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้
0: นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นบีบีกันนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แต่รบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ
5: ์
0: การแต่งตัวจะเล่นบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะ
5: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับ
0: เป็นหน่วยสว่านหรือเปล่าเนี่ย
5: นี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะ
1: แล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับ
5: ครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์ฮ็อกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชักอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผม
0: อันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาลุยกันเลยคราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
5: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกามารยาทแบบโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เขาเล่นกันนี้มันมีอะไรบ้างคร
1: ับ ก็หลักๆเลยครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในสนามแล้วเราโดนยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะ

0: เขายิงระยะประชิดครับผมเขาจะไม่ยิงกันนะฮะเขาจะเป็นพูดแทนพูดคำว่ายูเดสแทนครับผม
1: ระยะสักเท่าไหร่
0: ระยะประมาณ5เมตรครับผม
1: ไม่เกิน5เมตร
0: ครับผมไม่เกิน5เมตรก็ควรจะพูดได้แล้วครับเพราะว่า
2: ถ้าจ่อไปเป็นไงยิงแบบเกิดลั่นอะไรเงี้ย
0: ผมว่าถ้าจ่อไปนี้อาจเป็นเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้
2: ห้ามเลยนะ
0: ครับผมอันตรายมากครับแล้วอาจจะเกิดแผล
1: แล้วกติกาสำหรับวันนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เราจะเล่นกัน
0: วันนี้กติกาที่เราจะให้พยัคฆ์ทั้ง2คนทำก็คือยิงเป้ากระดาษ15เป้าภายในเวลา1นาทีครับครับผม
2: 1นาที15เป้านี
1: ่ง่ายมาก
2: แอบห่วงใครบางคนแถวนี้ไม่ได้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่าความดันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: โหสบายอยู่แล้วผมเมื่อนาก่อนออกจากบ้านมาเนี่ยผมกินยาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงยาเนี่ยนะความดันเนี่ยเขากินเม็ดเดียวเนี่ยคุมได้หมดอยู่แล้วทั้งวัน
2: ผมมั่นใจขนาดนี้ลองไปกันละกัน
3: คร
2: ับ มันรับประกันนะครับแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ใกล
4: ้และก่อนหน้าที่ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มีทีมครูฝึกเป็นผู้ทำคะแนนตั้งต้นให้นะครับและทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองต้องทำลายสถิติให้ได้ทั้งหมดมี15เป้าด้วยกันครับทีมครูฝึกมี2คนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นว่าทีมครูฝึกจะทำคะแนนได้เท่าไหร
2: ่เอาละครับก่อนหน้าที่เราจะไปเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีมครูฝึกเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
0: 20เต็ม30ครับผม
2: เราต้องให้ได้มากกว่านั้นไหวไหมครับคุณพยัคฆ์ร้าย
0: ไหวอยู
2: ่นะ10 ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า
1: ไ
2: ปอยากรู้กัน
1: รู้เลย
4: และทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ส่งพยัคฆ์ร้าย1953เริ่มต้นเป็นคนแรกครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิ๊บๆนะฮะก็ไล่ไปได้เรื่อยๆครับยังแข็งแรงอยู่ครับยังวิ่งได้ยังหาเป้าไปได้เรื่อยๆครับไม่มีพลาดเลยตอนนี้แหมทีมคู่ฝึกนี่หน้าทางจะหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับตอนนี้เข้าในส่วนที่เริ่มมืดแล้วครับสายตายังดีอยู่หรือเปล่ายังเล็งได้อยู่ครับยังยิงได้อยู่ครับยังไล่เป้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับไม่มีหอบความดันคงยังดีอยู่นะฮะและเข้าไปเป้าสุดท้ายแล้วครับแล้วต่อไปครับก็เป็นทีของพยัคฆ์ร้ายไวหนุ่มของเราครับ008แม่ท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ใช้เวลาเล็งเป้าค่อนข้างนานนะฮะคราวนี้เอาชัวร์เลยกะไม่พลาดเลยสักเป้าแหมยังมีลืมครับยังมีลืมอยู่ครับไปเรื่อยๆครับเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วครับเข้าในส่วนของที่มืดแล้วยังไล่เป้าไปได้เรื่อยๆชักเริ่มมืดครับชักเริ่มมามีลืมมีถอยกลับมายิงอีก1เป้าครับแม่เกือบลืมซะแล้วคะแนนอาจจะขาดได้และก็ไปที่เป้าสุดท้ายครับเราไปลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่และแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเป็นไงครับแต่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี
1: ้โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนะช่วงที่เดินยิงเนี่ยเสียงหายใจปั๊บ
2: ความดันเป็นไงบ้าง
1: โอ้โหไม่มีปัญหายิ่งทำให้ร่างกายเลือดนี่ยิ่งวิ่งปุ๊บเลย
2: คือไม่เคยคิดมาก่อนว่ากีฬาชนิดนี้มันจะออกกำลังกายพอได้เลยนะแล้วผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้อาวุโสที่ยังมีไฟอยู่คราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
0: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป21เต็ม30ครับผมถือว่าชนะครับผมภารกิจสำเร็จครับเ
2: ย้ท้ายสุดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ติดโครงสอนผมมากๆเลยนะครับเป็นกรรมการที่อยู่ในดวงใจพี่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทองครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอชนก่อนครับคุณอาพอทีครับไปต่อกัน
4: หากจะพูดถึงกีฬาบีบีกันแล้วเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่นนะครับจึงไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างหนักหน่วงในเวลาเล่นซึ่งประโยชน์ของการเล่นบีบีกันก็มีดังนี้ครับ 1. ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายตั้งแต่ส่วนกลางคือกำลังขาต้นขาน่องจนถึงส่วนบนคือศีรษะเพราะกีฬาบีบีกันจะเป็นการเล่นในลักษณะ

0: คล้ายๆกับการฝึกทหารหรือการออกรบจริงเหมือนที่เราเคยดูในโทรทัศน์ 2. มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในตัวในขณะที่เล่นทำให้ท่านลืมเรื่องเครียดได้หมดตลอดเวลาที่ท่านเล่นอยู่ 3. ได้ฝึกประสาทตาและหูไปพร้อมๆกันเพราะต้องคอยสังเกตฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ในเงามืดหรือซุ่มอยู่ในพุ่มและการพลางตัวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยกีฬาบีบีกันนี้ต้องใช้สปิริตอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าจะต้องออกจากเกมการเล่นนั้นหรือไม่และสุดท้ายกีฬานี้จะช่วยให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการแข่งขันในสนามต่างๆครับ
1: คนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหม
2: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
1: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: กลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไว้ทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยัคฆ์ร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยักไร้วัยหนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ้อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วง
2: เป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
6: เราได้21แต้มครูฝึกได
1: ้20แต้ม
6: ครับ
2: ก็เล่นโกยค่ะลูกเดียว
6: ครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บแล้วก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอะถึงขนาดนั้นเลยเสียงที่ออกมานี่จะได้ยินกันเลยฮะ
1: และที่สำคัญได้ความดันด้วย
6: โอ้ไม่ค่อยชอบ
2: ได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับผมมีครับ
2: แล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดัน
6: ปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อน1เม็ด
2: ค
6: ือผมได้ยินหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารก็อีกกินหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บเอ้าลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินตัวนั้นเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะกินก่อนหนึ่งเม็ดเพราะนั้นยานี่จะไม่เหลือเลยที่คุณหมอให้มา
2: ดีค่ะนี่เป็นคนไข้ได้โล่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่ดีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมออันจะทำให้ความดันให้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียทางสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 120-80 นะคะแต่สำหรับคนที่ถือว่าเป็นโรคความดันสูงเนี่ยค่าความดันตัวบนก็จะประมาณ140ขึ้นไปตัวล่างก็90ขึ้นไปทีนี้ตัวบนตัวล่างต่างกันยังไงตัวบนเนี่ยมันเป็นความดันเมื่อหัวใจบีบตัวแรงที่สุดนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นความดันเลือดที่หัวใจคลายตัวความสำคัญจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดันที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องขึ้นกับร่างกายแต่ละคนเป็นการดีไซน์ค่าความดันที่ให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นค
6: ่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยสุขภาพของคนไข้จากคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
6: ต้องฟังคุณหมอเท่านั้น
1: ครับ
6: ว่าควรจะยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับคนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหม
2: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่ มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
1: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะ
2: ๆจริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อน
1: บ
2: อกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบหนึ่งถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบหนึ่งแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูเพราะว่าคุณหมอเป็นแบบนี้จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหมนะคะ
1: แล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณป้าข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาเลยอันนี้ทำได้ไหมฮะ
2: จริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยๆตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุด
1: แล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอพยาบาลของเรานี่ถือว่าเข้าเกณฑ์มั้ยฮะ
6: เกณฑ์อะไร
1: เกณฑ์จะผ่านครับ
2: ต่ออ๋อค่ะจริงๆโดยคะแนนเนี่ยชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่า
2: ผ่านแล้วค่ะ
1: ทางเรานะครับทางรายการระยะร้ายไวพอนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับพยากรณ์ของเรา
6: ขอบคุณครับ
1: ครับ
6: ขอบคุณครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับและก็พยากรณ์ของเรา153นะครับคุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับขอบคุณมากมากครับ
6: สว
1: ั
6: สดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: แล้วมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยากรณ์ไว
6: ทอง
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอุดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับอา
6: สุริยันต์ครับ
3: เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึก
4: นำเราไปแล้วนะครับ
3: ขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเรา
7: เล่น
3: ไปก่อนแล้ว
1: ยังไร1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผม
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพยายทั้งสองท่านนะคะ
6: พยักร้ายครับ
2: ขอโทษ
1: และนี่ก็ครับเป็นเรื่องของเรื่องของตรงเรื่องหลายเรื่องกัน
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาท

0: ทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะ เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
4: มีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมึงปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
3: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายแกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอ้เด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
4: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็คือว่าก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็

0: ก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปลาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแต่ก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
3: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
4: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติไหมแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
5: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
4: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
5: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
4: มือจะสั่น
5: ใช่ไหมคะแม่มือจะสั่นไม่ไอ้นี่ค่ะขา
4: สั่นแล้วมือสั่นไหมแม
5: ่มือไม่สั่น
4: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้นม
5: าบางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆหัวนี่
4: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่าขาข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
5: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้บอก
4: ค่ะ
5: แม่ขาเนี่ย
4: ส
5: ั่
4: น
5: ใ
4: ช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
5: ไม่รู้สึก
4: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
3: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็ได้บอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะน้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
4: แม่เจ็บไหมนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่แล้วนะคะคุณดี
5: ค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
1: อันที่2คือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็จะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
2: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
3: คุณผัดสวนนะคะ
4: ค
3: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
4: 2 1 8 5 4
3: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
4: สิงโตค่ะ
3: ตัวนี้ค่ะ
4: ฮิปโป
3: ฮิปโปนะคะ
4: ค่ะ
3: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
4: ใช่ใช่
3: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
4: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
3: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
4: ดีค่ะ
3: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
4: ค่ะ
3: นะคะ
1: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
2: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไป

0: รู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
2: อ๋อคุณพ่อค่ะ
1: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
2: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
1: ้
2: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
1: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
2: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มแบบเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
1: ็
2: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงิน
1: อ
2: ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
1: คือคนไม่รู้จักด้วย
2: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แ
2: ล้วก็
1: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
2: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเธอเผอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้นค
1: ่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
2: หลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
1: ค
2: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
1: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
2: ที่
1: คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
1: มากอดแฟนตัวเอง
2: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
1: อ
2: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17 ปีแล้ว
1: 16-17 ปีคือกินยามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
1: รักษามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
2: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
1: งั้นขอ
3: ตัดกลับมาถึงคุณแม
2: ่
3: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
3: ่
2: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อัลไซเมอร์จะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
3: แล้วคุณอัมพรดูแลยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
3: อ
2: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณอมพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
2: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
3: ัน
2: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้อะไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งเนี้ยจะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
3: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอบพระคุณคุณอมพรมากๆนะคะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
0: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
4: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้ว
5: งง
4: ไม่ค่อยเข้าใจ
5: ยังไม่เข้าใจ
4: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
0: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
6: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

0: เรามีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไร
4: เอ้า
3: แม่

0: ถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
1: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
2: ต้านายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
3: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
4: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
5: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วย

0: ต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชัน

0: ช่นลายกลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ำหรับนักเรียนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือ

ว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
6: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
7: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
8: โ
7: อ้
1: โอ้โหเคลิ้มเชีย
7: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
9: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
10: แรงมาก
11: มาเร็ว
12: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
13: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสียงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยใจดูไป
14: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับ

พื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัว 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับ

ต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่หนึ่งสองสามไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะไรเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่
ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งก็เรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาไอ้นั่นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจากวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างเหมือนปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตปรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำเด็กๆเด็กๆแล้วเนี่ย6โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนมั่งอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทาง
ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอ้การที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทําของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นละจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ย

แต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกอเกาะกขหรือจนกขกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้

ที่จะอ่านออกเขียนได้เขาเรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันอยู่มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องกับครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะอันนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็

เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกร่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวเนี้ยจะเป็นมีอารมณ์ตัวเนี้ยเป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทําตัวเนี้ยต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่มั้ยอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคําหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐาน

ต้นเพราะมันเป็นเบื้องเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารก็คือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความมีความที่จะตื่นตัวตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชา8ประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนมันอยากอยู่ที่นั่นแหละญาติดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายเพราะเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านว่าได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงตัวโตมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวนึงแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้าน
ดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่

คานตรงเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้น

แต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายทั้งนั้นที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะครับถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการุณาไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถือยังไงนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จ
ยาพริกไม่มีใส่ปลาร้าท่านใช่ไหม

ถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยินดีนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงในผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระโจรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระโจรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดและจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผัวเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชาลดล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ต้องเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยนะมันต้องเสกท่านนะท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บันทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสง่ากิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเงี้ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์สามอารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยกอไผ่ครูก็จะมีไม่เลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชร1อะไรองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านขอเลือกไม่เหลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นน่ะอ้วกแตกไปยันนู่นน่ะท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เหลียวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอ้เด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะ
ถ้าทำผิดนะฮะบางเรียนสายตีคุณนะครับแต่พอครูตีแล้วรอยไม่เรียวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลวท่านท่านมาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มยิ้มมาท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกดจำไว้นะอะไรแล้วไปมีความสุขไหมท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึงสามศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดินๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้ข้าพงน้ำมนต์ท่านไม่ผมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดแฟดใครจะผมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะแต่เอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดแฟดอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปเฉยๆมันรถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลมท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดาท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยๆหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านโยมไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านในหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณและคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำหน้าได้ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมโมแต่ไปปอกหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมก็ถวายปลากระป๋องไอ้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะห้ากระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้สองอย่างยำก็ได้ใช่ไหมยำได้ไหมยำก็ได้ต้มขาได้ไหมต้มขาก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชวิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระ
ใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้

ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะฮะจริงจริงทำวันไหนอยู่ว่างนะท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะครัวพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะเออพาเขาไปซื้อตลาดกรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกเห็นไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวรรณได้บริจาคมาแล้วนะ10,000 บาทคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงิน10,000ใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อพระนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7 อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านจะประคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวจะ2 แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นจะประคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไหมเวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานเจ้าพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวังตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปานอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่องสายศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบิกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปัสสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุ่นนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภายเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจารึกสวดให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียบุญกุศลเพื่อผู้วายปานใช่ไหมท่านแล้วผู้วายปานรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระพุทธสันดอนท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธศรีได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลัดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดอนกับพระพุทธเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พระพุทธเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ้าวเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ่ะมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบ
แล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะก็มันพูดได้ชิบชิบมันยังไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยบอกแม่ซับซับซับซับทำไมพระเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงแก่คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงแก่คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะฉะนั้นทำบุญสังฆทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวันนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญอ่ะแม่สมถวันนี่แล้วไปสัตยานามัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วเอาโยนทิ้งคนรู้จักก็นะเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอการทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกข์ได้ไหมแม่น้ำปรับร้อนมาปรับทุกข์ได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานี่หน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาแล้วไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเตอก็ไม่ดีนะท่านนะคนนินทาในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะอ้าวแล้วอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูแต่งตัวมาทีหลังสวยใจห่อใช่ไหมสมมุติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนนินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดอยู่นี่หน้าเริ่มย่นแล้วท่านไม่อยากพูดชิบานดูนะดูสาวมีผัวเลยคนที่หกน่าเกลียดเนาะคนที่หกแล้วแกรู้ไหมอีนั่นหรออีกินทักทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่ห้าคนท่านมันตั้งหกใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ตั้งใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอ้เรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะอย่างนั้นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะอย่าคนนั้นพูดจะไปเชื่อเลยถ้าอย่าคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอาห้ามาหารใช่ไหมโบราณเขาบอกไงนะถ้าอย่าคนนั้นว่าให้เอาห้ามาหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาตนคนเขาเป็นศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้ามีใครนินทากันนะนั่งเฉยไปตามมาเนี่ยเขาดินถามแม่น่าจะหรือของเขาเนี่ยอย่าไปพูดแต่ตัวเองหรือของเขาเนี่ยอย่าไปพูดน้องนงละติดอาตมาก็ติดไม่นินทาใครไม่รู้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินสอกหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุ
ุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วเออไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ๊ยไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดนะไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายโดยเพราะหัวโปรดหัวโปรดฟังร่างก่อนเขามาฟังฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตร่ตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระอันจังไหนใครสวดได้บ้างอ่ะสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกเจ้านั้นที่มหานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลอาตมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรปากเปล่าได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกสุกสุกดิบดิบมันหุงข้าวท่านพอหุงสุกก็ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียเออไม่มีอะไรก็สุกว่ามันจบนะพระองค์สั่งสมาพินิมิตสังขตันนังครีเมฆราอุทิตโครัสเสไม่ใช่อุทิตโขรสเสนามาลาธนาธรรมทินันชิตวามนินโทตันเตสัพพติเตเจมังคลังแล้วอะไรท่านกตวานากาธรรมธรังโยคภิริยาเจจุตวังชยกานามัตเชชยกานามัตเชถูกไหมชนะกายามัตเชแต่เป็นส่วนเป็นชยกานามัตผิดดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละ3ดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดทูปไม่หมดอย่าเลิกอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำทูปไว้ขนาดเนี่ยเขาประสงค์ถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายของวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือไว้พรุ่งนี้ตั้งนะโมแล้วสวดต่อทูปหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งทูปไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดทูปไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ทูปต้องจุดเพราะจะได้บำรุงแหละบำรุงอารมณ์เรากลิ่นทูปเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะเออพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดเปล่าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดเปล่ายายฝากซื้อทูปสองกล่องนะอายายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อทูบมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อทูบให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ทูบมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นไม้อนุเอาทูบไว้โคนต้นไม้นะเอาขี้เท่าทูบออกไว้โคนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฝันนี้หน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักธูปใครมีปู่ย่าตายายท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ธูปออกแล้วพัดลมเป่าให้ขี้ธูปมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนต์ทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรา
ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนะพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนทุกบทเป็นมนขลังหมดแล้วรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั้นเป็นผู้อยากใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาสินก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครก็จะนับถือละคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งโลกมานี่อาตมาบอกเสมอว่าแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่สิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทำให้เหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาใส่สินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเอ้ยนี่อ้าวหนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม่นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีอ้าวใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าอวดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะไม่ใช่อะไรก็ยัดใส่ปากกระพึดใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันหรือว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิดมือเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูเขาหาว่ามาใส่ย่ามนี่แล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูเขาหาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแก่อย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยจะมีแฟนอายุ70กว่า25ยังลูก31แล้วมีก็แต่งๆเธอแม่หวงเหรอแม่หวงไหมอยู่กับยายสบายดีแล้วยายเขาจะอยู่กับแกจนแกอายุ80ไปเนี่ยก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยไหมอยากมีไหมไปบอกฮะรู้ได้ยังไงทางนั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อของแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่
มันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดมันละยายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเหลนอุ้มไหมยายอยากมีเหลนไหมก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะประหยัดกับราชชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรังอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ได้ยินข่าวก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจสายยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรแล้วเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่จะเอาวาดเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์จะว่าจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอยากสบายเขาหาผู้ช่วยมาก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแล้วบางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้ท่านนี้เรื่องอะไรแล้วสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านเจ้าคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านเจ้าคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนั้นมันจะรู้สึกความสบายนั่นก็ให้ท่านทายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงไหนก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจะมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็สวดสวดมนต์ชั้นเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศน์ฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอ่านชาติหน้าโน้นเทิน

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญะกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถกดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณ

เริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlayworker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Playworker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลาย
1: และบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันคำถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อแม้ทุกข์ใจและเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อง่ายรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่นการเล่นอิสระการทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆ เล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆ ก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการเปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการสังเกตการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่หนึ่งกันรากที่หนึ่ง sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
2: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับ

0: นักไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยอย่างลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะรากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็กรักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเองเช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนส้อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะสิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมุติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้พัฒนารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรองค่ะ
1: รากที่3ค่ะ significant ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่ใจในอารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
0: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่าลอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาซึ๊กแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนนึงที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นความคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลังเคาะเสียงอะไรนะคะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์รูปช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
1: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ดหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
0: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่โกรธ

ไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่หนึ่งค่ะ

0: ให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนก็เติบโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้ล่ะค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะแต่ว่าเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็หูกิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่คือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being know ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้นหรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าวทำไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำรากเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold On To Your Kids โดยดร.กอร์ดอนนิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ Rest Play Grow โดยดร.เดโบราห์แมคนามาราที่ปรึกษาและนักการศึกษาในคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดา

0: ของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: กรรไกรตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะ
0: ได้เลย
1: เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลางของผลถึงนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่างได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านะคะลูกสะบ้าเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแท่งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ
0: โอเคนี่แล้วของ
1: ก็จะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล
1: ้
0: วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจิ๋วจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองด
0: ู
1: สิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วปักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: แรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้เราก็ช่วยเขาหน่อยเนาะส่งแรง
1: ค่ะหรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะทะลุ
0: แล้วแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกข่างจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
0: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เรากำลังทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ลูกข่างแครอทแล้วนะคะ
0: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหมว้าวอ้าวพี่สบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
1: พี่มะนาวลองดูสิคะ
0: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
1: โอ
0: ้กระด้งแบบนี้ในบ้านไทยมีเนาะมีถาดมีกระด้งมีอะไรก็สามารถที่จะเอามาเป็นเวทีลูกข่างแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
1: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกข่างได้เช่นกันนะคะ
0: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: ตัดจากตรงไหนก่อนดี
0: ตรงนี้เลยตรงขั้วก่อนดีกว่าเนาะ
1: ก่อนดีกว่านะคะ
0: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
1: ลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
0: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
1: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือ
0: จะไม้นิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะ
1: อ้าวได้เหมือนกัน
0: ปั่นเก่งมากเลย
1: ว่าใครจะนานกว่าก
0: ัน แครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
1: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
0: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ยรอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: บทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวอยู่ไหนนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น

0: จิ๋วคะเราทำลูกคางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลองเล่นเนาะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันแล้วก็เอียงๆเนี่ยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
1: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกคางเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกคางจากพืชผักลูกคางจากในป่าหรือว่าลูกคางจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพเวอร์เกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกคางกันแต่ว่าลูกคางเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกหางได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำที่มากกว่าที่เราเตรียมไว้นะคะเขารับรู้เลยค่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึงที่กำลังพร้อมที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วเขาก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นค่ะรากและการเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์แบบนี้นะคะเป็นได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพลย์เวิร์กเกอร์ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆเด็กๆก็สามารถที่จะเติบโตมามีคุณลักษณะเชิงบวกอย่างที่เกริ่นมาตอนต้นแล้วนะคะ
0: ที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเล่นกับเด็กนะคะสวมวิญญาณของเพลย์เวิร์กเกอร์สนับสนุนให้เขาได้เล่นอย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะ

0: เด็กต้องการความผูกพันที่มั่นคงปลอดภัยและลึกซึ้งผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker สามารถช่วยให้เด็กๆรับรู้ได้โดยให้เขาได้เล่นอย่างอิสระที่สำคัญผู้ใหญ่จำเป็นต้องผ่อนคลายหาเวลากลับมาดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและนำพาเด็กน้อยในตัวของคุณที่มีพลังอันสดใสและไอเดียอันบรรเจิดออกมาเล่นค่ะมาทำรากไปด้วยกันโรงเล่นเป็นกำลังใจและส่งพลังให้เสมอนะคะ
1: ตอนนี้เด็กเกิดน้อยการเติบโตของเด็กทุกคนมีความหมายต่อโลกใบนี้และเราจะเป็นหมู่บ้านให้เด็กๆไปด้วยกันค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นม

0: ยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดธรรมะว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาแต่เป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแล้วว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนะนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองเพื่อนมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกนี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกคำว่าสุขได้ใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกคืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุกข์มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่สามเราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำอย่างไรบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมนะธรรมะจึงวันนี้ก็คือวิชาที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัด
ถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างเราจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยดังสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์แต่คนที่ไม่เป็นทุกข์หาได้ยากทั้งนั้นที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่ทั้งคนที่มีความสุขแบบเป็นที่พึ่งได้น้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.2 ม.3ม.3 ม.4ก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญามันปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกบ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิด
ความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาจะไม่สนใจเลยนั้นไอ้คนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้ลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงสูงแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงสูง แต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะบินก็สูงสูงเวลาจะกินก็ต่ำต่ำกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชาท่านชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองเขามักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่ไอ้สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทฤษฎีใหม่ๆหลายท่านก็จะเล่าว่าอยู่ในแลบอยู่ในออฟฟิศคิดหนักคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนก็เป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้ว่าเป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนใน100 ปีได้คนที่แบบ
ที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับมุมมนุษย์ไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และต้องไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผลคลายก็เกิดการบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องไร้สาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้ถึงขั้นสุกงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่าง ทมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วทมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3 เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้ว อาตมาก็มีความคาดหวังมีความมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกนี่ในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อปกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อปกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คื การระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน

อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่าเกือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดแล้วเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าถ้าไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจใช่ไหมเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้ สิ่งใดที่มันมีปัญหาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรงนั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้ปัจสำคัญที่จิตใจอนาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแล้วดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงแล้วพูดยังไงแล้วมองเราอย่างไงแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเอง
แต่สมที่คน

ที่ฝึกตนน่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ภูมิการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออันของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือการไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมให้ลงหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่และผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมรับโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขเนาะโอ้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ๊ะความสุขนี้ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราเป็นหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าและความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาและสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดได้ไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภค

านเรียกว่านิรามิสสุขไม่มีอามิตรไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่านี่ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำงั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรเวลาSo today, I suggested that the two most important things that we need to study in our lives are happiness and suffering, and that these two issues, these two things areimportant, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religion, that we see our life, the goals of our life, we examine our life, all in terms of these two things. So we want to be happy as we can,We want to have as little suffering as possible in our life. This is a life goal for everyone. If we're a little bit wiser, then maybe we add that we would like to help other people to be happy too, as best they can, and to reduce other people's suffering as best we can. But the point to observe is that we look at things always in terms ofhappiness and pain, or happiness and suffering. And if we feel our life is in a good state right now, we say, well, yeah, not much suffering, quite a lot of happiness. If we're not happy with our life, yes, there again, yes, we're not happy. We got a lot of suffering. So if these two things are of the most central importance in our life,then surely there are things that we should study and give a lot of time to, in particular to asking questions like, what exactly is happiness? What exactly is suffering? How does suffering arise? Why does it arise? How does happiness arise? How can we protect the mind to prevent ourselves from suffering?Or how do we deal with suffering when it's arisen? How do we bring happiness into our mind?

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ

0: ขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่

ช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทบริการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอ

0: จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดี

0: ไงดีนั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟ พี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพลุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพลุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพลุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพลุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการกองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรง และความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ

0: การของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถ

0: เมโรงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะมีกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปใน

0: สินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและไปที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาถ้าทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงมงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จับจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ.2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเด็กเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่เราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งสะเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตังค์ 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงเพราะเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังสถานอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแม่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ทูตชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

เองที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะ

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายกับปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรเราก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้ว
1: เป็นบุญตาที่ได้มาปะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทองคร
0: ับสวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่ง

0: ถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยยังหนักแน่นมากเวลามีแถววิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยนประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านของปีหนึ่งก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ละเรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธจักรลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครอยากจะถามอะไรผมไหม
1: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
2: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
3: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนมันจะถูกชื่อหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
1: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
4: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะมันทำเป็นความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจที่ได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคน

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่มั้ยครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็ง

0: ร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะ
1: ปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
3: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
3: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไล
3: ่ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊จะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
3: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
0: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
3: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
2: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะคร
2: ับแต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอ่ะคะ
2: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
2: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV หรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันซะหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
2: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณนี้40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
0: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: นานมาก
0: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
2: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งทั้งนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้ว
0: ค
2: ราวนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับสมมติถ้าเกิดเขาไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก็เรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
0: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี้
2: คร
0: ับ
2: ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามาก ปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
0: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้อะค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
2: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
0: ค
2: ราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาตรวจแพปซีเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดระยะก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่อาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
0: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
2: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ผ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
0: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
0: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
2: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆ นะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
0: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
0: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
2: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
0: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
2: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับ
0: คือการทำเคมี
2: ใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
0: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
0: ว้าวค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมี

0: แล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
1: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
0: ๆหลายคนอาจจะกลัวกับการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
1: ก็ไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายังนะครับเราก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
0: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
0: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุ้ยใจไม่ดีแล้วอย่างนี้
1: เข้าใจครับ
0: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
1: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
0: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
1: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
0: ส่วนมากที่คุณหมอพบปะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
1: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้นะครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
0: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
1: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
0: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
1: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะครับหนึ่งปีสองปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
0: คือทิ้งไว้นานๆ
1: นานมากครับเขาให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยต้องควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
0: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่าคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
1: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40ถึง50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40ถึง50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15 16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่าก็จะประสบ
0: แล้วใช่มั้ยคะ
1: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดส์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
0: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
1: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหงูดหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมีหนึ่งแถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี่จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดส์แถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
0: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
1: ก็คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะใ

0: ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าแบบไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่1 นะครับอันนี้อาจจะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่1ก็คือพฤติกรรมก็คงจะ1มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆนะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่2ก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่บอกว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆนะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ได้ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคตนะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้วนะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่มโครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับแล้วเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: ค่ะ อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
3: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำมาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบหยาบนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝกโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะวันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

ก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าเป๋าที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แหละว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าเป๋าคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าเป๋าก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ดีค่ะมาบนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างงี้เนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ
4: ่งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวแหละครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้

0: บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
1: ุ
0: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
1: น่าจะไปใกล้ๆ
0: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
1: ๆ
0: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
1: คือหมอเสรีศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
0: ้
1: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
0: อันน
1: ี้
0: ก็เป็นการ
1: เดินทางก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
0: เราอาจจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยน่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

โปรดทราบที่นี่สถานีทุกท่านแก่คอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่

ใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพคไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เชิงเป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป๋าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแหละสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าเป๋าบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทำมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะหรือว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมคร
2: ับ สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

เต็มต้นเลย

ูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพ็คเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์ตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะ
1: ค
2: ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงในการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอศิริศาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อ
1: ไปของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะ

ไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะมาฝากคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนดูนี่ที่ก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีรับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคา

0: จะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
1: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
0: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
0: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
1: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
0: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ธานิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสัตตสัทธยุตตรปัญจสตาธิกานิทเววัจจรสหัสสานิอติกันตา

ิปัจจุปันนกาลวะเสนะวิสาขามมาสัตสะสัตตมังทินังวรวะเสนะปนะสุกะวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโต

สุภมัสสโดพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยพฤษภาคมมาสสุรทินที่17สุกวาระซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสติวรวรรณาเพติอิทังสัทธากภิลวัตถุงอุปนิสสายานิโครธาลาเมวิหรันโตโปคารวัตสังอารัพกัมเทสิติขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นในสถานที่มฤคทายวันราชนิเวศในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพในกันที่หนึ่งคือกันทศพรเจ้าภาพหลักก็ได้แก่คุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันและมีคณะท่านเจ้าภาพที่ช่วยในการดำเนินงานก็คือคุณครูปิ๊บคุณโยมธัญทิพย์หรือคุณโยมอารีคงลายทองพร้อมด้วยครอบครัวทับสีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราในพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งทศพรก็มีเนื้อความที่ตามที่อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความดังต่อไปนี้สัทธาสมเด็จพระสันเพชรปางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยอยู่ซึ่งกรุงกบิลพัทบุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำราญพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธาธิวาสแห่งสักกาย

ยรอดรวมประยุรวงบริวัตรทรงปารภซึ่งฝนโบคระพัดให้เป็นเหตุจึงตรัสเทศพระมหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดิโลกยอดยิ่งพระญาณพระหฤทัยนับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงพระปฏิสัมภิทาซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารการกำหนดด้วยบทว่าอาดังที่อัตมภาพได้สืบสารณเบื้องต้น

ปางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศิวิราชบรมกษัตริย์เถลิงเทวันราชสมบัติในกรุงศิวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศิวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์จอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาอาจมิงมกุฏพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีตั้งไว้ตั้งแต่พัทรกับนับถอยหลังลงไปได้91กับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันไกรพันธุมราชมหานครการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมลมาอาตราชบรรณาการกับทางรัตนจันทนสารแก่นจันแดงมาถวายพระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ทรงประสาทจันทสารให้แก่พระพุทธดีสุวรรณมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตรีตรองกันเห็นเทวามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาสองพระราชธิดาคึงจงสังกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุรอาจพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้นก็ให้บทแก่นจันเป็นวิเลปนะเครื่องรูปไรใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐานารีผู้น้องน้อยก็พร้อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กรองกระทําเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุระพางแล้วพระนางโปรดให้สาวชัยหยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระทศพลด้วยจุนจันที่เหลือนั้นก็เรียรายปลายโปรยในสถานที่พระคันธกุฎีพระนางตั้งประปณิธีทานวารีวาข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันว่าการสักการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์

ด้วยผงจุนแก่นจันนีขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดังพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐานารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทรงเครื่องประดับปุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระภาคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแต่พระองค์ผู้ทรงพลยานเตชะกราวกระหม่อมฉันกระทำสักการะบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บูชาบุญญราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้ลายลักษณวราบุพาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุรประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาในบรมพุทธภาษิตว่ามโนปนิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยพระรานิสงส์ซึ่งได้กระทำบูชาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิรมเปรมปรีถวายนมัสการลาสมเด็จพระชินสีห์แล้วเสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมสีเสวยสวัสดิ์สมบัติสิ้นกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสวรรค์ครันอวสานที่สุดชาติพระราชธิดาภูพีก็ได้ไปเป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปรารถนาทรงพระนามว่าพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในคติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้ากิกิกราชในศาสนาพระกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกรอบด้วยฉับพันลังสีสุวรรณมาลาละอาดประดุจนายช่างผู้ฉลาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระพระองค์จึงทรงพระนามว่าอุรัชธาราชกุมารีเรือพระชนมายุได้16ปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพัญญูพระนางก็ตรัสรู้พระอรหันต์ตัดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์ก็มีพระราชดาอื่นอีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสมณีนางสมณโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานั้นครั้นสิ้นชีพไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราธิราชเมื่อบุพนิมิตปรากฏแก่พุทธดีราชกัญญาเป็นเหตุ
จะจุติสิ้นพระอาชชนมพันศานิลัดร่างจากทิพยสถานสมเด็จท้าวมา

เหตุทรงทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมานมิงมเหสีจึงพาเทพพุทธดีไปยังแผ่นที่นันทนวโอทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมในแท่นทิพย์ใสอาดอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระไสยอาจรวมทิพย์อาจด้วยพระพุทธดีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรให้พระนางจึงกล่าวว่า สักโกสมเด็จอมรินทรราธิราชจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าดูกระเจ้าผู้สุนทรและภักกอบด้วยสุภลักษณ์อันวิเศษหาผู้จะติเตียนมิได้พระพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยคจากทิพยพิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนา พระพุทธดีเทพกัญญาก่ออัญชลีกรประนมบังคมทูลท้าวสักกะเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่ไม้ให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดี สมเด็จท้าวโกสีอัปรินทราธิราชเมื่อพระเยาวมานมาพุทธดีสิ้นสมบรดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาพรซึ่งทศวรพรสิบประการพระพุทธดีสดับเทวองค์การพรามพระเยาวมานก็กล่าวว่าข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศิวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสานชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามทีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพระเจ้าอันหนึ่งเราขอให้คนคิ้วขาเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุระยุงงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสีจงประสิทธิ์ประสาทดังประสงค์ ขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศล

นแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตคันธสีมาอาณาจักรพระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมวลดูเวทนาให้มีคันโอรสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหล่าเกรียงเกล้าพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเราอยู่คันธันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปราสเปรดอันดำปรากฏแม่พระบวรปิยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็อย่าคล้อยเคลื่อนเลือนลดลงมาจากพระทรวงให้แต่งตั้งดังปฐมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเสร็จพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนา อันหนึ่งขอให้เส้นเกศาดำครับสรับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงคมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรนี้เป็นคำรบแปดขอให้สมเจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรนี้เป็นคำรบเก้านี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโทษทุจริตอันเข้มข้นจะพินาศด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริดให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรนี้เป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวหัสเนเทวราชขอพระองค์ทรงโปรดประสาทให้แก่ข้าพระเจ้าเป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทราธิราช ได้ทรงพจนาถ ได้ทรงฟังพจนาถสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขออรสาวรพรสิบประการก็ตรัสพระราชท

ดูกระทรงผู้ทรงศีลสิกขาอันว่าธรรมควานเทวราชผู้เป็นพระราชสามีนางอับสรราชสุชาดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรพิทภรสิบประการแก่พระพุทธนิเทพนารีแล้วก็ทรงเกษมสารโสมนัสปรีดาพองแผ่วด้วยพระทัยอนุโมทนาในกาลบัดนานกันที่หนึ่งก็คือกันทศพรหรือว่าพรสิบประการญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้รับฟังในข้อของพรทั้งสิบประการที่พระนางผุสดีได้ทูลขอจากท้าวสักกะเทวราชและก็ได้รับพรสมดังความปรารถนานี่คือเนื้อหาของกันที่หนึ่งคือกันทศพรซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการที่หนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันพร้อมด้วยคุณครูปิ๊บคงลายทองคุณครูธัญทิพย์หรือครูอารีคงลายทองพร้อมด้วยคณะญาติโยมครอบครัวทับสีทุกท่านและญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆคนในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกันร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะภวปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้คณะท่านเจ้าภาพและพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาในวาสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติไม่ว่าท่านทั้งหลายจะคิดสิ่งใดหรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นไปในชอบธรรมแล้วขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญทัศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังอาตมาภาพได้สรรนามาด้วยประการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนอันออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันคนละแบบ
1: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็เป่ายิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูกต

0: ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่ดินเราก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
1: 2
2: 1 2
1: 3วายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
3: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 ต้องไปจ่ายให้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวเงินแค่นี้อ่ะ
1: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
3: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
0: สนุกมากเลยค่ะ
3: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
0: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังเยอะมากค่ะ
3: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
0: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะ

0: มีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
1: เอ้าอยากไปสิ
0: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
1: ไปสิ
0: เอ้
1: าเย่เอ้าไปเลยไปเลย
0: ๆไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานบอร์ดเกมเฟสติวัลซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
1: สวัสดีครับโอ้มีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
3: มีหลายแบบครับคุณหนูก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหรือต้องฆ่าวางแผนว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าระบบเป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหร
1: ือ
3: แบบเป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามจับว่าใครเป็นหมาป่าหาเจอได
1: ้เยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
0: เกมนี้คือเกมอะไรอะคะ
3: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอ่ะต้องพยายามที่จะคอยเต๋าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้เช่นพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต๋าปุ๊บ
1: ขอต้องคอลูกเต๋า
3: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
1: ้โอ้โห
3: แบบนี้ใช่
1: อ่ะลอง
3: คอยดูไหม
1: ลองปลาลูกเต๋าอ่ะ
3: ลองคอยลูกคอย3ครั้งให้ได้สีต่างกันมาปุ๊บ
1: โอ้
3: ได้3สีแล้วอีก2ครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เขียวได้แล้วเอาได้เลย5สีเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปตรงข้ามด้วยพลังโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้มันก็
0: ติด
3: ใช่
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอะเกมคนนี้นี่เอง
1: มาเยอะแยะเนี่ยเขาคิดกันนานไม่เลย
4: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้ 3-4 ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
1: ่
4: ะ
1: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะคิดแบบไหนครับ
4: ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตกันก็จะมีปาร์ตี้เกม Family Game เกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แย่งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
1: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
4: เนี่ยม้าหรือเขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
0: อย่าง บูแพนด้า
1: อย่าง
0: คุณนมเอาไ
5: ปคุณนม
0: คุณได้มาน้ำ
5: ชี

0: ็นแบบเนี่ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนอเมริกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่องสองกล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
1: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกพวกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทานซิกเก็ตทูไรส์ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
4: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยเราถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
5: คร
4: ับ ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก็จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคาเมก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหมโอเคจ้า

0: างี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรพี่เอาหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาเกณฑ์นี้คือเกณฑ์นี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอแรก2ใบเลยค่ะ
0: 2ใบเลยนะคะ
1: เย้ใจ
0: ชนะแต่อย่าลืมนะนี่แค่เธอที่2นะเรามีอีก2ตานะ
2: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ด

0: เฮ้ยเก่งอะ
1: ดวงดีจังเลย
2: โอ้โห
0: เก่ง
1: โอ้ย
2: เก่งมากเก่งเก่งเก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะตอนไหนที่ทำเกมมา
2: อย่างนี้ผมเลยใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เลยใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้สี่ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มเลยโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยถ้าจะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เขาผู้หญิงนะคะผู้ชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
2: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์สามตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์สามตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
1: ้โอ้
0: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่210คนเลย
1: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็จดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมคะ
2: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันเขาครบก็จะชนะ
0: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้นหนึ่งใบได้กี่แต้ม
1: หนึ่งใบได้ลบ5แต่สองใบได้5
0: สามใบ
1: ลบ5
0: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
1: ใช่
0: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
1: คอมโพเซอร์
0: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องคู่กับใครเลย
1: เห็นแล้วคือ
0: ใส่ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเด็กจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทินแกล้งได้นะไม่ยากนะ
3: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
1: โอ้ยจะได้
0: ม
1: ีอ
0: ะไรให้ดู
2: ผมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผมสองใบ
0: คุณปู่แน่ใจอ่ะครับ
2: แน่ใจ
1: เอาหมดก็ได้นะ
0: ขอสองเอาสองใบกันตรงนี้
2: สองใบตรงนี
0: ้สองใบกับผมโอเคก็เดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวพี่ยังแลกกับเราได้ดิ
1: ใช
0: ่พอใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: ชนะอีกแล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โห
2: โอ้โห
0: ได้อีกแล้ว
1: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
2: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
4: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: ีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
1: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยล่ะครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได้
0: เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผลัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกมเซอร์ไวหนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซี

0: ะคะเอาให้น้องพีเล่นก่อนละกันน้องพีเดินก่อนเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแหละแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมากเลยค่ะ

0: ณปู่อีกแล้ว
1: คุณปู่ถูกฉลามกินอีกแล้ว
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 12 3โอเคเปิดปะเปิดแผ่นเลยค่ะ
3: ย
1: ่
3: า
1: ย่าเลยคุณปู่ไม่ได้เปิด
4: โอ้มังกร
1: โอเคมังกรอย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกรค่ะมังกรได้หนึ่งค่ะตาคุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบสองรอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
4: ป่าเนื้อคอได้สอง
2: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
4: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไปได้เท่าไหร่คะ5กับ3
4: 8
1: 8โอเคตบมือให้เพื่อนสี
4: ชนะเออเราแพ้แพ้แล้ว
1: สนุกไหมคะปู่
4: ค่ะ
1: วันหลังที่เล่นอีกนะคะ
4: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปี
4: หน้าไอ้ฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งขาดก็รอ
3: แต่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะให้ได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
4: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มแต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย
2: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park บอร์ดเกมคลับที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเปี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
5: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
2: ทีหลังลูกต้องเอาซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชาแบบประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปเป็นคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนก็อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนมั้ยคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ท่านน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั่นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นความฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนี้ก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่นะอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้น

็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเค้าเรียกเลื่อนใช่มั้ยเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้มั้ยเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเชื่อกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ใช้ผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้จะพัดเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึง

Đức Thượng. แต่พระโพธิเราไม่ได้โกรธใครกับท่านพระโพธิลานก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กุฏิไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกต้าเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพริกเขามันจะใส่ของอร่อยๆมาเซ็ตยาพริกไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพริกใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมทำให้ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อสอบสารผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระเจ้ารถมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระเจ้ารถองค์เดียวไม่ใช่เหรอและถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดและจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผัวเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชโอรสล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ต้องเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านนะท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็น
ตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บั่นทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสงัดกิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเนี่ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะฮะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยกอไผ่ครูก็จะมีไม่เหลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชร1อะไรองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เหลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นอ้วกแตกไปยันนู่นท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เลี้ยวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทำผิดนะฮะบางเรียนสายตีผมเถอะครับแต่พอครูตีแล้วรอยไม่เลี้ยวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลวท่านท่านมาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มไหมท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกศจำไว้นะอะไรแล้วไม่มีความสุขไหมท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านถ้าเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยทั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึง3ศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดินๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้ข้าพเจ้าน้ำมนต์ท่านไม่ผมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดแฟดใครจะผมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะต้องเอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดแฟดอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปเฉยๆไม่ได้รถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโครมท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดานะท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยๆหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดี

วินาทีสุดท้ายท่านโยมไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านเออในหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณและคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำหน้าได้เออทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมมัวแต่ไปปอกหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมก็ถวายปลากระป๋องให้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะห้ากระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้สองอย่างยำก็ได้ใช่ไหมยำได้ไหมยำก็ได้ต้มขาได้ไหมต้มขาก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้เออแล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชวิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยคั่วพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะเอาจริงๆทำวันไหนอยู่ว่างท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะขั่วพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะเออพาเขาไปซื้อตลาดตรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกใช่ไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวันได้บริจาคมาแล้วนะ 10,000 บาทคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงินหมื่นใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นเออมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วานบุญกุศลเพื่อพระนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านจะประคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวจะ2แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นจะประคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไหมเวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานเจ้าพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่จะเยอะนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวันตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปราณอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่องสายศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปัสสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุ่นนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภายเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐาน

ฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวัดสถานให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นกดนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียบุญคุณสมผู้ไหว้ปานใช่ไหมท่านแล้วผู้ไหว้ปานรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระพุทธสันดอนท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธสันดอนได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลัดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดอนกับพระพุทธเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พระพุทธเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ้าวเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ้าวมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะก็มันพูดได้จิ๊บจิ๊บมันยังไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยบอกแม่ซับซับซับซับทำไมพระเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงแก่คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงแก่คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพูดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะนั้นทำบุญสุนทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวันนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญแม่สมถวันนี่แล้วไปสัตยนามัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขากระลักเพราะนั้นไอการทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกข์ได้ไหมแม่น้ำปรับทุกข์ได้ไหมร้อนมาปรับทุกข์ได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานี่หน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาเราไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเตอก็ไม่ดีนะท่านนะคนอินทานในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะเอ้าเราอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูดูแต่งตัวมาสิมาทีหลังสวยใจห่อใช่ไหมสมมติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนอินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดเนี่ยหน้าเริ่มย่นแล้วท่านไม่อยากพูดชิบานดูนะดูสาวมีผัวแล้วคนที่หกน่าเกลียดเนาะ
คนที่6แล้วแกรู้มั้ยอีนะเหรออีกินทักจริงเปล่าโอ้ฉันแค่5คนเท่านั้นมันตั้ง6ใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอ้เรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกมาอย่างนั้นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะอย่าคนนั้นพูดจะไปเชื่อเลยถ้าอย่าคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอา5มาหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะถ้าอย่าคนนั้นว่าให้เอา5มาหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาตนคนเขาไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะนั่งเฉยไปตามอาตมาเนี่ยเขานินทาไม่น่าจะหรือของเขาเนี่ยอย่าไปพูดแต่ตื่นหรือของเขาเนี่ยอย่าไปพูดน้องนงละติดอาตมาก็ติดไม่นินทาใครไม่รู้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินซอกหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะวัดได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ้ไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดนะไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายด้วยเพราะหัวโปรดฟังร่างก่อนเขามาฟังฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตร่ตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระอันจังไหนใครสวดได้บ้างเอาสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกเจ้านั้นที่มหานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลอาตมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรเปล่าๆได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกดิบๆเหมือนหุงข้าวท่านเผาหุงสุกก็ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียเออไม่มีอะไรก็สวดมันจบนะพระองค์สันสมาพินิมิตสังขตันนังครีเมฆราอุทิตโครัสเสไม่ใช่อุทิตโครัสเสนังมาลาธนาตมุตินันทิตวามนินโทตันเตสัพพติเตเจมังคลังแล้วอะไรอีกท่านกตวานากาธรรมธารังโยคาปิริยาเจจุตวังชยกานามัตเชชยกานามัตเชถูกไหมชะนะกายมัชเชแต่ไปสวดเป็นชะยะกานมัชพิษดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละ3ดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี่ยเขาประสงค์ฮะถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายของวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือว่าพรุ่งนี้ตั้งนโมแล้วสวดต่อทูบหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งทูบไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสุด
ถั่วทูบไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ทูบต้องจุดเพราะจะได้บำรุงแหละบำรุงอารมณ์เรากลิ่นทูบเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะป้าพญานาคเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดเปล่าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดเปล่ายายฝากซื้อทูบ2กล่องนะอะยายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อทูบมาให้ยายก็มีความแล้วเอาคำว่าไปซื้อทูบให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ทูบมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นไม้อนุเอาทูบไว้โคนต้นไม้นะเอาขี้เถ้าทูบออกไว้โคนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฝันนี้หน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักทูบใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ทูบออกแล้วพัดลมเป่าเป่าให้ขี้ทูบมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนะพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนทุกบทเป็นมนขลังหมดแล้วรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาศีลก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นเย็นนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งลูกมานี่อาตมาบอกเสมอว่าแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่ซิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทำให้เหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาใส่สินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเออนี่หนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม่นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีอ้าวใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าอดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาใช่ไหมเราล่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะมันใช่อะไรก็ยัดใส่ปากกระพืดใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันหรือว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิด
มือในอุตสาห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูก็หาว่ามาใส่ย่ามนี่แล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูก็หาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหม

แล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยก็จะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วนี่ก็แต่งๆกับเธอแม่หวงเหรอแม่หวงมั้ยอยู่กับยายสบายดีแล้วยายก็จะอยู่กับแกจนแกอายุ80ป่ะเนี่ยก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยมั้ยอยากมีมั้ยอ่ะไปบอกฮะรู้ได้ยังไงถ้าทางนั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมอ่ะก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่เออมันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดเวลายายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเหลนอุ้มไหมยายอยากมีเหลนไหมเออก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็เจ้าพญากรชชนชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรังอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ได้ยินข่าวก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะ เออแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจสายยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรแล้วไปเซ็นที่แบ่งไปเซ็นอันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่เจ้าอาวาสเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าอาวาสจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอยากสบายก็หาผู้ช่วยมาเขาไม่ไปอยู่กันก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแล้วบางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้ท่านนี้เรื่องอะไรเล่าสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านเจ้าคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านเจ้าคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนั้นแม่จะรู้สึกความสบายนะครับให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจึงมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีเสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็สวดสวดมนต์ฉันเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศน์ฟังธรรม
ันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนา

ลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทิน

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญะกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวัง ังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ

Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlay Worker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Play Worker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลาย
1: และบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันคำถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อแม้ทุกข์ใจและเจอเหตุการณ์ที่เร็วเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อง่ายรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่นการเล่นอิสระ

0: การทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆ เล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆ ก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการเปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการสังเกตการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่หนึ่งกันรากที่1 sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
1: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยหยั่งลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะ
0: รากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็กรักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเองเช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนซ่อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะ
1: สิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมุติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้พัฒนารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรอง
0: รากที่3ค่ะ significant ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่ใจในอารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
1: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่ารอก่อนรอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาซึ๊กแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นความคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลังเคาะเสียงอะไรนะ

0: คะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์รูปช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
1: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ดหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
0: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่1ค่ะโดยการบริการและทำให้ภาษารักที่2นะคะก็คือคำพูดเชิงบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมขอบคุณขอโทษให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนก็เติบโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้ล่ะค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนเก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะแต่ว่าเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็หูกิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่คือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being know ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้นหรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าว

0: ไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำรากเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold on to your kids โดยดร. กอร์ดอน นิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ Rest Play Growโดยดร. เดโบราห์ แมคนามาร่าที่ปรึกษาและนักการศึกษาในคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดา

0: บทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวอยู่ไหนนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: และกรรไกรตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลางของผลสิ่งนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่างได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านะคะลูกสะบ้าเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแห้งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ
0: โอเคนี่แล้วของ
1: เล่นก็จะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล้วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจิ๋วจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองดูสิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วตักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: แรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้แล้วก็ช่วยเขาหน่อยเนาะส่งแรงค่ะ
1: หรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะ
0: ทะลุแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกข่างจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
0: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เรากำลัง

0: ทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ลูกหั่นแครอทแล้วนะคะ
2: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหม
0: ว้าว
2: เอาพี่สบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
1: พี่มะนาวลองดูสิคะ
2: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
1: โอ้โห
2: กระด้งแบบนี้ในบ้านไทยมีเนาะมีถาดมีกระด้งอะไรก็สามารถที่จะเอามาเป็นเวทีลูกหั่นแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
1: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกหั่นได้เช่นกันนะคะ
2: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: ตัดจากตรงไหนก่อนดี
2: ตรงนี้เลยตรงคั่วก่อนดีกว่าเนาะ
1: ก่อนดีกว่านะคะ
2: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
1: กดลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
2: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
1: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือ
2: จะไม้นิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะอ้าว
1: ได้เหมือนกัน
2: ปั่นเก่งมากเลย
1: ว่าใครจะนานกว่าก
2: ันแครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
1: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
2: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ยรอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆ ก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: จิ๋วคะเราทำลูกคางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3
3: เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลองเล่นนะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันแล้วก็เอียงๆเนี่ยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
3: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกคางเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกคางจากพืชผักลูกคางจากในป่าหรือว่าลูกคางจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกคางกันแต่ว่าลูกคางเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกคางได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำที่มากกว่าที่เราเตรียมไว้นะคะเขารับรู้เลยค่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึงที่กำลังพร้อมที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วเขาก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นค่ะรากและการเป็นเพลเวอร์เกอร์แบบนี้นะคะเป็นได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพลเวอร์เกอร์ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆเด็กๆก็สามารถที่จะเติบโตมามีคุณลักษณะเชิงบวกอย่างที่เกริ่นมาตอนต้นแล้วนะคะ
0: ที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเล่นกับคะสวมวิญญาณของเพลเวอร์เกอร์สนับสนุนให้เขาได้เล่นอย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะ

0: ด็กต้องการความผูกพันที่มั่นคงปลอดภัยและลึกซึ้งผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker สามารถช่วยให้เด็กๆรับรู้ได้โดยให้เขาได้เล่นอย่างอิสระที่สำคัญผู้ใหญ่จำเป็นต้องผ่อนคลายหาเวลากลับมาดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและนำพาเด็กน้อยในตัวของคุณที่มีพลังอันสดใสและไอเดียอันบันเจิดออกมาเล่นค่ะมาทำรากไปด้วยกันโรงเล่นเป็นกำลังใจและส่งพลังให้เสมอนะคะ
1: ตอนนี้เด็กเกิดน้อยการเติบโตของเด็กทุกคนมีความหมายต่อโลกใบนี้และเราจะเป็นหมู่บ้านให้เด็กๆไปด้วยกันค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดจะมาว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาแต่เป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองเพื่อนมนุษย์

ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ของข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกนี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกคำว่าสุขเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกคืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุกข์มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่สามเราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำยังไงบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมนะธรรมะจึงวันนี้ก็คือวิชาที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีนั่นนี่คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยนั้นสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์แต่คนที่ไม่เป็นทุกข์หาได้ยากทั้งนั้นที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่ทั้งคนที่มีความสุขแบบเป็นที่พึ่งได้น้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดู
ุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.2 ม.3ม.3 ม.4 ก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญาว่าปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาจะไม่สนใจเลยนั้นเอคนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้ลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงๆแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงๆแต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะบินก็สูงๆเวลาจะกินก็ต่ำๆกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชานั่นชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองเขามักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความรู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกจิตให้มีสติฝ
ฝึกจิตให้มีสมาธิที่สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์

คิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนก็เป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนในร้อยปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผลคลายก็เกิดความบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องรายสาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้กลัวก็ได้ถึงขั้นสุขงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่าง ธรรมะเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วธรรมะก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้ว อาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
เป็นเรื่องที่ฟัง

แล้วบางทีจนรู้สึกเชยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกเนี่ยในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อบกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อบกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่าเกือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดและเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจใช่ไหมเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้ สิ่งใดถ้ามันมีปัญหาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรงนั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้มันสำคัญที่จิตใจอนาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญและดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่อง

สุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงแล้วมองเราอย่างไงแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนน่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือการไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ ให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมลองหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมแล้วโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติ

แล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขหนออู้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ้ความสุขนี้ไม่ได้อยู่โน้ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราไปหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าหรือความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาหรือสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิสสุขไม่มีอามิตรไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ท่าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อพระครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำงั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรเวลาSo today I suggested that the two most important things that we need to study in our lives are happiness and suffering, and that these two issues, these two things areimportant, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religion, that we see our life, the goals of our life, we examine our life, all in terms of these two things. So we want to be happy as we can.We want to have as little suffering as possible in our life. This is a life goal for everyone. If we're a little bit wiser, then maybe we add that we would like to help other people to be happy too, as best they can, and to reduce other people's suffering as best we can. But the point to observe is that we look at things always in terms ofhappiness and pain, or happiness and suffering. And if we

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมี

ภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3คือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะ

ใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคลคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหุงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชก็จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต
ต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพญามาร

พระศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้ดีกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เหลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไป
เพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทาง

ที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณ์ว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4ผืนก็ถวายอีกนำมา8ผืนก็ถวายอีกนำมา16ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์

ทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัทรีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังอะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นอะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปครั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วนึกว่าเอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญถับหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพียบขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งหน่อยผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยากำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชวนละทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ชายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมวันได้ยินแต่เพลงชวนละทีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่คนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตผันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายกับประกาศเพราะว่าปณิญาณปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนเนี่ยบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวย

0: ทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีแถววิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่เพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายๆดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธจักรมีร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
1: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
2: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
3: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกคุณหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
4: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไง ขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอ่ะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เสียยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่มีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของกรขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนขึ้นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีขึ้นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองและพังงามีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569มีอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะ

0: เนี่ยแห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
0: อุ้ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
6: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็น

0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้หญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
3: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
2: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
3: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
3: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
2: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
3: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
2: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
2: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
4: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
2: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุคนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งนะ

0: งจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับ

แล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่ย ย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองตราเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง

15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทํางานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทําตัวลําบากอ่ะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทําในศูนย์เยาวชนนะออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าเป๋าคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทํางานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าเป๋าก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ดีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 น.รังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งก็เสียแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ
4: ่งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวแหละครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตทุก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
3: น่าจะไปใกล้
4: ๆไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
3: ๆ
4: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
3: คือหมอศิริศาสตร์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
4: ้
3: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
4: การเด
3: ิน
4: ทาง
3: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
4: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
5: ทราบนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของที่ประตูขาออกปีชันชนาวัยเล็กหนึ่งโดย

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

โปรดทราบที่นี่สถานีทุกท่านกันคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของ

อยากจะไปที่ตรงไหนบ้างแล้วไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวนะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10 วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะถ้าแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาเต็มฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอ่ะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป๋าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแหละสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าเป๋าบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะรู้ว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมคร
2: ับ สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองนั้นออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก
1: ็
2: คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทําอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ที่ก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อน

0: การลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสัตตสัทธยุตตรปัญจสตาธิกานิทเววัจรสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนกาลวเสนวิสาขามาสัตสะสัตตมังทินังวรวเสนปนสุขวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะ

ุพมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยพฤษภาคมมาสสุรทินที่17สุกวาระซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสติวรวันนาเพติอิทังสัทธากภิลวัตถุงอุปนิสายานิโครธาลาเมวิหรันโตโปคารวัตสังอารภากัมเทสิติขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นในสถานที่มฤคทายวันราชนิเวศในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพในกันที่หนึ่งคือกันทศพรเจ้าภาพหลักก็ได้แก่คุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันและมีคณะท่านเจ้าภาพที่ช่วยในการดำเนินงานก็คือคุณครูปิ๊บคุณโยมธัญทิพย์หรือคุณโยมอารีคงลายทองพร้อมด้วยครอบครัวทับสีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราในพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งทศพรก็มีเนื้อความที่ตามที่อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความดังต่อไปนี้สัทธาสมเด็จพระสันเพชรปางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยอยู่ส

ำราญพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธาธิวาสแห่งสักกายราชรวมประยุรวงศ์บริวารทรงปารภซึ่งฝนโบคระพัดให้เป็นเหตุจึงตรัสเทศพระมหาเวสสันดรชาดกเป็นพระราดิโลกยอดยิ่งพระญาณพระฤทัยนับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงพระปฏิสัมภิทาซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารการกำหนดด้วยบทว่าอาดังที่อัตมภาพได้สืบสารณเบื้องต้น

บางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศิวิราชบรมกษัตริย์เถลิงทวันราชสมบัติในกรุงศิวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศิวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์จอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาอาจมิงมกุฏพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีตั้งไว้ตั้งแต่พัทรกัปนับถอยหลังลงไปได้91กัปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันตรัยพันธุมราชมหานครการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมลมาอาตราชบรรณาการกับทางรัตนจันทนสารแก่นจันแดงมาถวายพระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ทรงประสาทจันทนสารให้แก่พระพุทธดีสุวรรณมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตรีตรองกันเห็นเทวามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาทรงพระราชธิดาครึ่งจงสังกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุราชพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้นก่อให้บทแก่นจันเป็นวิเลปนะคือเอื้องรูปไรใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐานารีผู้น้องน้อยก็พร้อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กรองกระทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวชัยหยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระทศพลด้วยจุนจันทร์ที่เหลือนั้นก็เรียรายปลายโปรยในสถานที่พระคันธกุฎีพระนางตั้งพระปณิธีทานวารีวา

ข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันว่าการสักการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยผงจุนแก่นจันนีขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดังพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐานารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทรงเครื่องประดับอุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระภาคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพลยานเตชะกราวกระหม่อมฉันกระทำสักการะบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บูชาบุญญราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้ลายลักษณวราบุพาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุรประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาในบรมพุทธภาษิตว่ามโนปนิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยพระรานิสงส์ซึ่งได้กระทำบูชาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิรมเปรมปรีถวายนมัสการลาสมเด็จพระชินสีห์แล้วเสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมสีเสวยสวัสดิ์สมบัติสิ้นกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสวรรค์ครั้นอวสานที่สุดชาติพระราชธิดาภูพีก็ได้ไปเป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปรารถนาทรงพระนามพระอาพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในคติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้ากิกิกราชในศาสนาพระกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกรอบด้วยฉับพันลังสีสุวรรณมาลาดประดุจนายช่างผู้ฉลาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระพระองค์จึง

มเด็จพระสัพพัญญูพระนางโคตรัตรูพระอรหันตัดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระเจ้ากิกิรอาทพระองค์ก็มีพระราชดาอื่นอีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสมณีนางสมณโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานั้นกลั้นสิ้นชีพไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราธิราชเมื่อบุพนิมิตปรากฏแก่พุทธดีระอาจกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระอาจชนมพันศานิลอาจร่างจากทิพยสถานสมเด็จท้าวมขวานสีเนตรทรงทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมานมิงมเหสีจึงพาเทพพุทธดีไปยังแผ่นที่นันทนวโอทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมในแท่นทิพสัยอาดอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระสัยอาดรวมทิพอาดด้วยพระพุทธดีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรให้พระนางจึงกล่าวว่า สักโกสมเด็จอมรินทระราธิราชจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าดูกระเจ้าผู้สุนทรและภักกอบด้วยสุภลักษณ์อันวิเศษหาผู้จะติเตียนมิได้พระพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยคจากทิพยพิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนา พระพุทธดีเทพกัญญาก่ออัญชลีกรประนมบังคมทูลท้าวสักกะเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่มายให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดี สมเด็จท้าวโกสีอัปรินทราธิราชเมื่อพระเยาวมานมาพุทธดีสิ้นสมบรดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีวาอาดูก่อนเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาพรซึ่งทศวรพรสิบประการพระพุทธดีสดับเทวองค์การพรามพระเยาวมานก็กล่าวว่าข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสานชื่อ

ชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤกษีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพระเจ้าอันหนึ่งเราขอให้คนคิ้วขาเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุรยุงงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสีจงประสิทธิ์ประสาทดังประสงค์ ขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตคันธสีมาอาณาจักร พระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมวลดูเวทนาให้มีคันโอรสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหล่าเกรียงเกล้าพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเราอยู่คันธันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปราชเปรดันดำปรากฏแม่พระบวรปิยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็อย่าคล้อยเคลื่อนเลือนลดลงมาจากพระสวงให้แต่งตั้งดังปฐมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเสร็จพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนา อันหนึ่งคอยเส้นเกศาดำครับสรับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงคมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรนี้เป็นคำรบแปดขอให้สมเจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรนี้เป็นคำรบเก้านี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโททุจริตอันเข้มข้นจะพินาศด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริดให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรนี้เป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวหัสเนเทวราชขอพระองค์ทรงโปรดประสาทให้แก่ข้าพระเจ้าเป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทราธิราชได้ทรงพจนาถได้ทรงฟังพจนาอาสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขออรสาวรพรสิบประการก็ตรัส

ดูกระทรงผู้ทรงศีลสิกขาอันว่าธรรมควานเทวราชผู้เป็นพระราชสามีนางอับสรราชสุชาดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรพิตรพรสิบประการแก่พระพุทธนิเทพนารีแล้วก็ทรงเกษมสารโสมนัสปรีดาพองแผ่วด้วยพระทัยอนุโมทนาในกาลบัดนั้นกันที่หนึ่งก็คือกันทศพรหรือว่าพรสิบประการญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้รับฟังในข้อของพรทั้งสิบประการที่พระนางผุสดีได้ทูลขอจากท้าวสักกะเทวราชและก็ได้รับพรสมดังความปรารถนานี่คือเนื้อหาของกันที่หนึ่งคือกันทศพรซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในกันที่หนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันพร้อมด้วยคุณครูปิ๊บคงลายทองคุณครูธัญญทิพย์หรือครูอารีคงลายทองพร้อมด้วยคณะญาติโยมครอบครัวทับสีทุกท่านและญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกคนในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกันร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้คณะท่านเจ้าภาพและพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาในวาสารแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติไม่ว่าท่านทั้งหลายจะคิดสิ่งใดหรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นไปในชอบธรรมแล้วขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญทัศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังอาตมาภาพได้สรรนามาด้วยประการ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 3 4 5 6
1: ผมจะเรียนอะไร
2: เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
3: ไม่เคยเล่นอ่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันคนละแบบ
2: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็ปล่อยยิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูก

0: ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
1: พ
2: ี่2
1: 1 2
2: 3วายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
3: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 ต้องไปจ่ายให้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
3: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
0: สนุกมากเลยค่ะ
3: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
0: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังเยอะมากค่ะ
3: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
0: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมกระดานค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
3: เอ้าอยากไปสิ
0: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
3: ไปสิ
0: เอ้
3: าเย่เอ้าไปเลยไปเลย
0: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน TK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
3: สวัสดีครับโอ้มีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
5: มีหลายแบบครับคุณหนูก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหัวตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าเราเป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหร
3: ือ
5: เป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามแต่ก็ใครเป็นหมาป่าหาเจอได
3: ้เยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
0: เกมนี้คือเกมอะไรอะคะ
5: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอ่ะต้องพยายามที่จะคอยเต๋าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เช่นพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต๋าปุ๊บ
3: ขอต้องคอลูกเต๋า
5: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
3: ้โอ้โห
5: แบบนี้ใช่
3: อ่ะลอง
5: คอยดูไหม
3: ลองปาลูกเต๋าอ่ะ
5: ลองห้าลูกคอย3ครั้งให้ได้สีต่างกันมาปุ๊บ
3: โอ้
5: ได้3สีแล้วอีก2ครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เขียวได้แล้วเอาได้เลย5สีเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปสงครามด้วยการโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้มันก็ตีได้ใช่
4: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอะเกมคนนี้นี่เอง
3: มาเยอะแยะเนี่ยเอาฮิตกันหนาไม่ได้เลย
6: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังฮิตเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้30ปีแล้วค่ะที่ฮิตกันเยอะๆค
3: ่
6: ะ
3: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะฮิตแบบไหน
6: ครับบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตก็จะมีปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมเกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดาน

0: ามเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แย่งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
1: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
0: ค่ะเนี่ยม้าหรือเขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
2: อย่างกูแพนด้า
3: อย่าง
2: คุณนม
4: คุณนม
2: คุณได้มาน้ำ
4: ชีส
2: แครอท
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนเมกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่องสองกล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างนี้ค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
5: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกพวกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทานticket to ride ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
4: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยครับรวมถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
5: คร
4: ับ ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก็จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยครับแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคาเมก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหมโอเค

0: เอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรพี่เอาหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาเกมนี้คือเกมนี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอแรก2ใบเลยค่ะ
0: 2ใบเลยนะคะ
1: เย้แ
0: ต่ชนะแต่อย่าลืมนะนี่แค่เธอที่2นะเรามีอีก2ตานะ
2: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องลูกทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
1: เสียงรวมเขาแล้วแล้วหนูขอแลกใบเดียวค่ะ
0: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
1: ชนะ
0: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโชว์เลย
1: เย้
0: เฮ้ยเก่งอะ
1: ดวงดีจังเลย
3: โอ้โห
0: ได
1: ้โอ้ย
0: เก่งมาก
3: เก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะก็แต่พี่ทำเกมมา
3: อย่างนี้ผมเหลืออีกใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เหลืออีกใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มแล้วโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยก็จะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ขอผู้หญิงนะคะผู้หญิงชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
3: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆนะค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
1: ้
0: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่20คนเลย
1: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็จดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมคะ
3: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันถ้าครบก็จะชนะ
0: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้นหนึ่งใบได้กี่แต้ม
1: หนึ่งใบได้ลบ5แต่2ใบได้5
0: สามใบ
1: ลบ5
0: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
1: ใช่
0: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
1: คอมโพเซอร์
0: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องคู่กับใครเลย
1: เห็นแล้วคือใส่
0: ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเด็กจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแกล้งได้นะไม่ยากนะ
2: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
1: โอ้ยจะได้
0: ม
1: ี
0: อะไรให้ดู
3: ผมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผม
3: สองใบ
0: สองใบคุณปู่ได้ใจอะครับ
3: ได้ใจ
1: เอาหมดก็ได้นะ
0: ขอสองเอาสองใบกันตรงนี้เอา
3: สองใบตรงนี
0: ้สองใบกับผมเงินโอเคกันเดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วกันอ๋อเดี๋ยวพี่แลกกับเราได้ดิ
1: ใช
0: ่พอใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
1: เชื่อค่ะไม่เชื่อ
3: ชนะอีกแล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โห
3: โอ้โห
0: ได้อีกแล้ว
1: ชนะหลายรอบเลยค่ะ

0: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
1: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยล่ะครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได
1: ้สามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผลัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกม Survive หนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนอ่ะเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: คะเอาให้น้องพีเล่นก่อนละกันน้องพีเดินก่อนเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแหละแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมากเลยค่ะ

0: หมูอีกแล้ว
1: คุณครูถูกฉลามกินอีกแล้วไปเถอะตายแล้วนะคะ
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมา

0: ได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1 2 3โอเคเปิดป้าเปิดแผ่นเลยค่ะ
2: ย
1: ่
2: า
1: เลยคุณปู่อีกแล้ว
3: โอ้มังกร
1: โอเคมังกรอย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีลึกโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกรค่ะมังกรได้หนึ่งค่ะค่ะตาคุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบ2รอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
3: ป่าเนื้อคอได้2
0: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
3: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไปได้เท่าไหร่คะ5กับ3
3: 8
1: 8เอาเพตบมือให้เพื่อนสี
3: ชนะเออ
1: 8ต่อ6
3: ค่ะ
1: วันหลังที่เล่นอีกนะคะ
3: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปี
3: หน้าไอ้ฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งขาดก็รอ
2: แพ้แต่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะให้ได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
3: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้น่าเสียดาย
0: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park บอร์ดเกมคลับที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
4: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
0: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายโรงเรียนแห่งชื่อโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ต่อมาในปี2539ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสกูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวนับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวัคคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวัคคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งเวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.ศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพอร์ติสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจะเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบทนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันนี้ที่วัดสะเกดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะ

0: วดหลังอีกแล้ว
1: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
2: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
3: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
3: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
4: อ๋อไหลไหล
2: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
3: ว่าอุจมันก็
4: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
5: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
5: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
4: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
4: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
2: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
6: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
3: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
7: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa karena dhamma savanang etammang karamuttamam ti อีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครรังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครรังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเอง

มองคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกริยปัตสุตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าโอ้เพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาเขาจะชัดบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านจะคุ้นไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้ไปว่าใช่ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นโบยเป็นควายลูกเขามีความสุขเลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันจะทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยและได้การกระทำทำซะก่อนไม่ใช่เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันคะแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีเอาท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายเอาไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเฉลยศึก

กษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านอาจจะท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางคือภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็เลยที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเถรคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่าก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการรับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองงามๆท่านเอาความจริงมันก็จะสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองขบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่ขบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางงูมันจะเป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธาถีกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธาถีครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธาธิการนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธาธิการครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วหรือมีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดสุวรรณดารารามซะท่านมหาเวชยันประเด็นธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาส

พราะยังไม่ได้เป็นพระราชคณะคือยังไม่เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาวิชยันกับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระนเรศวรทรงทำยุทธาถีนะเป็นรูปเป็นชัยมงคลการยุติครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทำสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเอาไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาประชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาประชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธถีด้วยการที่พระมหาประชาทรงพ่ายแพ้ตอนนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตลงพ่ายซึ่งกรมพระประมาณวชิสิโนรสได้ทรงแต่งลิลิตเตลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีแล้วท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามมหาประชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องของผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันเนี้ยท่านเป็นกิตติยศสูงสุดท่านนักเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10-1 8-1เนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังคาวบอยสิท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระนเรศวรทรงละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระทัยนะท่านนะสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระทัยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาประชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาประชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดหรอกท่านจะแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระประมาณวชิรชนกทรงนั่งเทียนเขียนพระทรงใช้ยานวิเศษเขียนไม่ใช่ท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระปรมาธิจิโนที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่าน

พราะสุดท้ายก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชแพ้มีสมเด็จพระรัตน์แดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารณ์ไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระราชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่จตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธทีครั้งนั้นโดยวิจารณ์พระอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศึกสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจะไม่มีการศึกสงครามอะไรอีกมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสัมมาทิฏฐิกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่ธรรมะอยากจะกล่าวก็คือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสัก2หลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้เชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธ

0: จไม่ถึงพระนเรศวรนั่นนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกว่าช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรนะสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโห่หาเสียงอาวุธเสียงตีกรองช้างต้องมีใจกล้าใจดวงเดียวพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอ้าก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูรสุนีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยถ้าเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยนะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่า

เป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
5: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
4: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
6: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
4: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
6: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
4: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
6: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
4: โอเคค่ะตื่นเต้นจังอยากลองแล้วสิ

0: ้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
1: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
1: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
0: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมาก

อาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเรา
ไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่เราพบกันในรายการพุทธธรรมนำปัญญายามเช้าอย่างนี้ในช่วงของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นมงคลที่จะได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆก่อนที่จะดำเนินชีวิตไปทำงานหนักใช้สมองใช้ปัญญาอย่างมากมายตามปกติในชีวิตของเราวันนี้อยากจะนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันให้กับชาวให้เข้ากับชาวโลกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั้นก็คือในช่วงเข้าพรรษาใหม่เมื่อวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้เดินทางไปตามคำอาราธนาของนายกพุทธสมาคมเมืองเซี่ยงไฮ้เจ้าวาดวัดพระหยกหรือเจบุดดาเทมเพิลท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญเรียกว่าพระหยกหรืออี้โฝซื่อหรือวัดพระหยกนี่ก็ภาษาจีนใช้คำว่าอี้โฝซื่อแล้วก็ท่านก็ได้ประกอบพิธีสมโภชหรือเปิดอาคารจากที่ท่านได้บูรณะมาแล้วเนี่ยก็เปิดอาคารไปเรื่อยในการบูรณะเสร็จซึ่งการบูรณะนี้ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกับชาวพุทธในโลกปัจจุบันกับคณะสงฆ์ปัจจุบันทั่วโลกในกรณีนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์มหายานในประเทศหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ทางเราได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ท่านได้มอบหมายให้อัตมาภาพไปร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในพิธีก็เนื่องจากว่าทางวัดพระหยกโดยพระธรรมการเฉยสิงท่านเป็นรองนายกพุทธสมาคมจีนเป็นนายกพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหยกด้วยท่านเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์ช่วยเหลืองานกันในการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรด้านพุทธศาสนาและการสงเคราะห์แก่สังคมได้อย่างมากมายทำงานด้วยกันมาอย่างนี้ในโอกาสที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของท่านทั้งคณะทั้งอารามก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระหยกที่สำคัญซึ่งได้อัญเชิญไปจากสหภาพเมียนมาเมื่อกว่า800ปีที่ผ่านมาแล้วชาวพุทธชาวโลกไปช่องท่องเที่ยวชมที่นี่ก็ถือโอกาสได้สักการะพระหยกนี้ถือว่าเป็นมีการรักษาไว้เป็นอย่างดีในการเดินทางไปคราวนี้ในพิธีเปิดศาลาพระโพธิสัตว์บรรจุศีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งของมหายานจากที่ท่านได้บูรณะเสร็จท่านก็ได้ทำประกอบพิธีเปิดอาคารในการประกอบพิธีคราวนี้ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากสามนิกายมาใหญ่ๆมาประกอบพิธีร่วมกันก็คือพระสงฆ์มหายานโดยพระสงฆ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เองแล้วพระสงฆ์เถรวาทก็ได้นิมนต์ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ไปร่วมในพิธีในคราวนี้แล้วก็ฝ่ายของวัชรยานหรือนิกายที่เรียกว่าลามะซึ่งประเทศจีนมีนิกายแบบลามะอยู่ด้วยก็ได้นิมนต์ท่านรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหยงเหอกงหรือเราเรียกว่าวัดพระโตหลวงพ่อโตที่อยู่เมืองปักกิ่งมาร่วมในพิธีในการประกอบพิธีเขามีอดีตนายกพุทธรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมคือท่านพระธรรมาจารย์ดร.เมียวหลิงท่านอยู่วัดเจิ้นลู่ซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วประกอบพิธีร่วมกันทั้ง3นิกายคือการเปิดวิหารพระโพธิสัตว์บรรจุศีนี้และมีผู้แทนของราชการเมืองเซี่ยงไฮ้มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีหลังจากนั้นก็หลังจากการเปิดป้ายเสร็จก็จะเป็นการสวดมนต์หรือการเบิกเนตรพระโพธิสัตว์ตามประเพณีแบบมหายานซึ่งก็ได้ไปร่วมในพิธีได้ร่วมพรมน้ำมนต์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยตามแบบทั้ง3นิกายเสร็จจากนั้นก็ได้ ไปประกอบไปร่วมประกอบพิธีอีกอันหนึ่งซึ่งในวิถีชาววิถีชีวิตของการบูชาพระหรือโดยเฉพาะการบูชาพระหยกนั้นน่ะก็จะมีการสมโภชหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะมีการใช้สิ่งบูชาที่สำคัญอันหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือขนมเค้กไหว้พระจันทร์หรือขนมพระจันทร์หรือมูลเค้กนะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ผลิตที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีนี้ด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปสักการะพระหยกในการสักการะพระหยกก็ถือเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญในใจของพวกเราเรามีที่ระลึกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานมานานมาแล้วเหลือสัญลักษณ์รูปคล้ายของพระองค์เพื่อให้เราน้อมรำลึกถึงธรรมะความดีถึงคำสั่งสอนเพื่อนำมาปฏิบัติในตัวเราแล้วก็เพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้เหมาะสมถูกต้องดีงามด้วยจากนั้นก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆในพระอารามซึ่งจะมีการบูรณะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ใน2ปีข้างหน้าเช่นการย้ายบ้านเราพระอุโบสถกลางไปเป็นจุดอีกที่หนึ่งทำให้ส่วนบริเวณตรงกลางของวัดเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระหยกพระประธานของวัดเนี่ยยกสูงขึ้นแล้วก็ทำวิหารเฉพาะย้ายไปในจุดที่ทำให้ภูมิทัศน์ของวัดดูงดงามมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอันนี้อยู่ในแผนซึ่งเราก็ได้ดูแลพัฒนาในโอกาสนี้ก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์รองนายกพุทธสมาคมจีนและท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอซึ่งเป็นรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนด้วยซึ่งท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์นี่ท่านก็ได้ปรารภถึงการทำงานร่วมกันในการสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเพื่อการพัฒนาความเข้าใจอันดีในด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นสืบไปจึงนับเป็นการทำงานร่วมกันการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานเถรวาทและวัชรยานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในเวทีโลกสืบไป
1: อนุโมทนาทุกคนที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือเจริญจิตภาวนาตามหลักวิปัสสนาภาวนาเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนหรือส.ส.หรือจะเป็นส.ว.หรือจะเป็นส.อะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้3ประการด้วยกันนะประการที่1เรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่2โลกาธิปไตย ถือโรคเป็นใหญ่ประการที่สามธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาทยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการเป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตย

ส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องนะความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับนะเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่นะอธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโลกนี่ต่างก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าถือโลกฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์ประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมีเศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้หัวหน้าทายกบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตา

ตามที่จะถวายทานในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงพอก็ให้นำผ้านี้ไปจำหน่ายเอาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะถวายภัตตาหารแก่อัครสาวกและภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งพระเทวทัตและภิกษุบริวารด้วยปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องประกอบภัตตาหารทั้งหมดเหลือเฟือนะดังนั้นผ้าผืนนั้นจึงไม่ได้ถูกจำหน่ายไปเมื่อ ถึงเวลาภัตตาหารก็ถวายภัตตาหารแก่พระอัครสาวกพร้อมทั้งภิกษุบริวารรวมทั้งพระเทวทัตด้วยเมื่อพระอัครสาวกและพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกก็ประกาศให้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งถวายผ้าจากแคว้นกาสีมีราคาถึงตั้งแสนกหปณะเพื่อใช้จ่ายในเครื่องอุปโภคบริโภคในการถวายอาหารในวันนี้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนั้นเพียงพอเหลือเฟือเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้จึงไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายภาพนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วมาลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตนี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมนะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการให้พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใด
เรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทยนะการเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักทานบารมีนี่แหละนะถ้าใครมันเป็นคนเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยฝ่ายเดียวเนี่ยก็อย่าไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกยเอาประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตราธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพลั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเข้าเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยนึงแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเถิด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th รอบแบบออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังกลับช่วงท้าทายไวท

0: ไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
0: ผมพยัคฆ์ร้าย1953
2: สวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาอูดสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี
3: ้ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณอาสนใจไหมครับ
4: ได้หมดทุกอย่าง
3: แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทำภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมฮะกล้าไหมฮะ
4: แน่นอนไปเลย
3: เอาดังนั้นตามผมมานี่แหละครับบททดสอบ
5: อะไร
3: เม็ดคล้ายๆสาคูแต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานเนี้ยมาจากจานเนี้ย10เม็ดภายใน30วินาที
4: โอ้ยยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: โอ้แย่ที่ครับไม่ใช่ครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10เม็ดภายใน30วินะ1 2 3มาแล้วเม็ดแรกที่2
4: บอกเวลาด้วยดิ
3: 7 8 9ได้แค่นี้โอ้โหมาไว้10 2 4โอ2เป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผม
4: โอ้ผมยอดอยู่แล้ว
3: ถ้าบททดสอบนี้ผ่านก็แสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้ว
4: มาเลย
3: ภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
6: เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
4: ์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉัน
3: เขา
4: ไหวเหร
3: อผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับ
4: เนี่ยจะบอกให้นะสบายมาก
3: ครับผม
4: จิบจิบ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทษผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลอยู่ไกลนะครับ
4: ไปเลยดีกว่า
3: อันนั้นเชิญคุณอาทางด้านนี้เลยครับ
7: พยัคฆ์ร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังเป็นผู้กำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได
3: ้นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับ
8: สว
4: ั
8: สดีครับ
3: วันนี้จะรบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ
8: ์
3: การแต่งตัวจะเล่นบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะ
8: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับ
3: เป็นหน่วยสว่านหรือเปล่าเนี่ย
8: นี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะ
4: แล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับ
8: ครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์ฮ็อกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชักอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผม
3: อันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะฮะแต่ช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาลุยกันเลย

0: ราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
1: พยักไลน์ทั้ง2คนนะครับได้ไป
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
3: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกามารยาทแบบโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาเล่นกันนี่มันมีอะไรบ้างคร
1: ับ ก็หลักๆเลยครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในสนามแล้วเราโดนยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะเราก็ควรจะออกจากสนามเลยครับผม
0: เราโกงได้ไหม
1: โอ้ถ้าโกงนี่อาจจะโดนหลายลูกครับผมอาจจะโดนซ้ำอาจจะเจ็บตัวได้ครับแต่ว่าแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือว่าเป็นการเข้ายิงระยะประชิดครับผมเขาจะไม่ยิงกันนะฮะก็จะเป็นพูดคำว่ายูเดสแทนครับผม
3: ระยะสักเท่าไหร่
1: ระยะประมาณ5เมตรครับผม
3: ไม่เกิน5เมตร
1: ครับผมไม่เกิน5เมตรก็ควรจะพูดได้แล้วครับเพราะว่า
0: ถ้าจ่อไปเป็นไงยิงแบบเกิดลั่นอย่างเงี้ย
1: ผมว่าถ้าจ่อไปนี้อาจเป็นเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได
0: ้ห้ามเลยนะ
1: ครับผมอันตรายมากครับแล้วอาจจะเกิดแผล
3: แล้วกติกาสำหรับวันนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เราจะเล่นกัน
1: วันนี้กติกาที่เราจะให้พยัคฆ์ทั้ง2คนทำก็คือยิงเป้ากระดาษ15เป้าภายในเวลา1นาทีครับครับผม
0: 1นาที15เป้านี
3: ่ง่ายมาก
0: แอบห่วงใครบางคนแถวนี้ไม่ได้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่าความดันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: โหสบายอยู่แล้วผมเมื่อนาก่อนออกจากบ้านมาเนี่ยผมกินยาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงยาเนี่ยนะความดันเนี่ยเขากินเม็ดเดียวเนี่ยคุมได้หมดอยู่แล้วทั้งวัน
0: ผมมั่นใจขนาดนี้ลองไปกันละกัน
1: ไปเลยครับ
0: ไม่รับประกันนะครับแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ใกล้
4: และก่อนหน้าที่ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มีทีมครูฝึกเป็นผู้ทำคะแนนตั้งต้นให้นะครับและทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองต้องทำลายสถิติให้ได้ทั้งหมดมี15เป้าด้วยกันครับทีมครูฝึกมี2คนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าทีมครูฝึกจะทำคะแนนได้เท่าไหร่
0: เอาละครับก่อนหน้าที่เราจะไปเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีมครูฝึกเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
1: 20เต็ม30ครับผม
0: เราต้องให้ได้มากกว่านั้นไหวไหมครับคุณพยัคฆ์ร้าย
1: ไหวอยู่นะ
0: 10 10ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า
3: ไป
0: อยากรู้กัน
3: ลุยเลย
4: และทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ส่งพยัคฆ์ร้าย1953เริ่มต้นเป็นคนแรกครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิ๊บจิ๊บนะฮะก็ไล่ไปได้เรื่อยๆครับยังแข็งแรงอยู่ครับยังวิ่งได้ยังหาเป้าไปได้เรื่อยๆครับไม่มีพลาดเลยตอนนี้แหมทีมครูฝึกนี่หน้าทางจะหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับตอนนี้เข้าในส่วนที่เริ่มมืดแล้วครับสายตายังดีอยู่หรือเปล่ายังเล็งได้อยู่ครับยังยิงได้อยู่ครับยังไล่เป้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับไม่มีหอบความดันคงยังดีอยู่นะฮะและเข้าไปเป้าสุดท้ายแล้วครับแล้วต่อไปครับก็เป็นทีของพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราครับ008แม่ท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ใช้เวลาเล็งเป้าค่อนข้างนานนะฮะคราวนี้เอาชัวร์เลยกะไม่พลาดเลยสักเป้าแหมยังมีลืมอยู่ครับไปเรื่อยๆครับเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วครับเข้าในส่วนของที่มืดแล้วยังไล่เป้าไปได้เรื่อยๆชักเริ่มมืดครับชักเริ่มมามีลืมมีถอยกลับมายิงอีกหนึ่งเป้าครับแม่เกือบลืมซะแล้วคะแนนอาจจะขาดได้และก็ไปที่เป้าสุดท้ายครับเราไปลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร
0: ่และแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเป็นไงครับแต่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี
3: ้โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนะช่วงที่เดินยิงเนี่ยเสียงหายใจปั๊บ
0: ความดันเป็นไงบ้าง
3: โอ้โหไม่มีปัญหายิ่งทำให้ร่างกายเลือดยิ่งวิ่งปุ๊บเลย
0: คือไม่เคยคิดมาก่อนว่ากีฬาชนิดนี้มันจะออกกำลังกายพอได้เลยนะแล้วผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้อาวุโสที่ยังมีไฟอยู่คราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
1: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป21เต็ม30ครับผม

0: ว่าชนะครับผมภารกิจสำเร็จครับ
1: ท้ายสุดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ติดโครงสอนผมมากๆเลยนะครับเป็นกรรมการที่อยู่ในดวงใจพี่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทองครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอชนก่อนครับคุณอาพอทีครับไปต่อกัน
2: หากจะพูดถึงกีฬาบีบีกันแล้วเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่นนะครับจึงไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างหนักหน่วงในเวลาเล่นซึ่งประโยชน์ของการเล่นบีบีกันก็มีดังนี้ครับ 1. ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายตั้งแต่ส่วนกลางคือกำลังขาต้นขาน่องจนถึงส่วนบนคือศีรษะเพราะกีฬาบีบีกันจะเป็นการเล่นในลักษณะคล้ายๆกับการฝึกทหารหรือการออกรบจริงเหมือนที่เราเคยดูในโทรทัศน์ 2. มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในตัวในขณะที่เล่นทำให้ท่านลืมเรื่องเครียดได้หมดตลอดเวลาที่ท่านเล่นอยู่ 3. ได้ฝึกประสาทตาและหูไปพร้อมๆกันเพราะต้องคอยสังเกตฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ในเงามืดหรือซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และการพลางตัวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยกีฬาบีบีกันนี้ต้องใช้สปิริตอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าจะต้องออกจากเกมการเล่นนั้นหรือไม่และสุดท้ายกีฬานี้จะช่วยให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการแข่งขันในสนามต่างๆครับ
1: คนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหม
3: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
1: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะช่วงห้องวิจัยไวทองกลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยัคฆ์ร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยักไร้ไว้หนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ้อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วง
3: เป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
6: เราได้21แต้มครูฝึกได
1: ้20แต้ม
6: ครับ
3: ก็เล่นโกยค่ะลูกเดียว
6: ครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บแล้วก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยและกับการหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอ่ะถึงขนาดนั้นเลยเสียงที่ออกมานี่จะได้ยินกันเลยฮะ
1: และที่สำคัญได้ความดันด้วย
6: โอ้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ
3: ได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับผมมีครับ
3: แล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดัน
6: ปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อน1เม็ด
3: ค
6: ือผมได้ยินคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารค่อยกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บเอ้าลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินตัวนั้นเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะกินก่อนหนึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นยานี่จะไม่เหลือเลยที่คุณหมอให้มา
3: ดีค่ะนี่เป็นคนไข้ได้โล่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่ดีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมอจะทำให้ความดันให้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียทางสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ย

0: จากคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องฟังคุณหมอเท่านั้น
2: ครับ
0: ว่าควรจะยังไง
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหมครับ
1: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
2: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะ
1: ๆจริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อนบอกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบหนึ่งถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบหนึ่งแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูเพราะว่าคุณหมอเป็นแบบนี้จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหม
2: นะคะแล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณบ้านข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาเลยอันนี้ทำได้ไหมฮะ
1: จริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยๆตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุด
2: แล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอพยาธิไรของเราเนี่ยถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมฮะ
0: เกณฑ์อะไร
2: เกณฑ์ที่จะผ่านครับต่ออ
1: ๋อค่ะจริงๆโดยคะแนนเนี่ยชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่า
1: ผ่านแล้วค่ะ
2: ทางเรานะครับทางรายการระยะร้ายไวพอนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับพยัคฆ์รายของเรา
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับแล้วก็พยัคฆ์รายของเรา153นะครับคุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับขอบคุณมากๆครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: และมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ราย
3: ไวทอง
4: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอุ๊ดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับอา
0: สุริยันต์ครับ
4: เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึก
5: นำเราไปแล้วนะครับ
4: ขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเรา
6: เล่น
4: ไปก่อนแล้ว
2: ยังไร1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพยายทั้งสองท่านนะคะ
0: พยัคฆ์ร้ายครับ
1: ขอโทษ
2: และนี่ก็ครับเป็นเรื่องของเรื่องของคนเรื่องหลายเรื่องกัน
7: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
8: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
7: ณธนาคาร
8: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
7: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
8: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
7: กองทุนรวมตราสารหนี้

0: ดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
3: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
4: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
5: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
2: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือ

งงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมจะต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก5-6ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งนึงที่เขาหายไปคือมึงปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
3: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอ้เด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ 4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโชเกแล้วก็คว้างปลาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับก การสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคนดี
6: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
6: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
5: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะสั่น
6: ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
6: ่มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอน
6: เ
5: ดิน
6: ขึ้นมาบางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนานๆหัวนิ่ง
5: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
6: ขา
5: อื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
6: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้แม่
5: ค่ะ
6: แม่ขาเนี่ย
5: ส
6: ั่
5: นสั่นซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
6: ไม่รู้สึก
5: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้

0: ไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจําแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่ประวัติสําคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจําตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทําให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สําคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทําให้น้ําหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
1: แม่เจ็บไหมนี
2: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะคุณดี
2: ค่ะ
3: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่เพียงช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่บอกว่าเขานอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
0: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคําถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจําไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
4: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กําลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
5: คุณผาสวรรณนะคะ
2: ค
5: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
2: 2 1 8 5 4
5: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: สิงโตค่ะ
5: ตัวนี้ค่ะ
2: ฮิปโป
5: ฮิปโปนะคะ
2: ค่ะ
5: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
2: ใช่ใช่
5: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
2: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
5: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
2: ดีค่ะ
5: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ค่ะ
5: นะคะ
0: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นอันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมีความจําเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่าจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่า สำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจั่วแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
4: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
6: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
7: ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
7: อ๋อคุณพ่อค่ะ
6: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
7: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
6: ้
7: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
6: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
7: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
6: ค่ะ
7: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนพวกหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
6: ็
7: จะเรียกเข้ามาเลยมาไหมแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
6: คือคนไม่รู้จักด้วย
7: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
6: ค่ะ
7: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
6: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหม
7: ออ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเธอเผอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
6: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
7: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
6: ค
7: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
6: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
7: ที
6: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
7: ใช่
6: ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: อ๋อก็ คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคุณโตนะ

0: คะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับมาคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นนะ
1: มากอด
0: มากอด
1: แฟนตัวเอง
0: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
1: อ
0: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
1: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: รักษามาตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
0: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
1: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
0: ่
1: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
1: ่
0: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อัลไซเมอร์จะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
1: แล้วคุณอภพรดูแลยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
1: อ
0: จะไปอยู่กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณอภพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
1: ัน
0: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
1: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพรมากๆนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
4: ง
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดน นะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไป

0: อาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
1: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้ครั้งนี้ก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอครับขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งค่ะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก
11: ่เวลาลุกเร็วๆมันจะอาเจียน
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
4: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: สนใจ
1: ท่านหน่อยไหมฮะท่านหน่อยไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยเอ้าไปพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริง
0: ๆไม่ใช่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
1: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นพี่ว่าเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
2: ้ถูกต
1: ้องนะคร
2: ับ ใช่
0: ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอครับ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาเข้าเมาแพร่นึงเข้าเมา
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
1: ไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะเดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรีด้วยฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ
1: รอเดี๋ยวจ่ายตา

0: หว่างที่เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเปล่าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: จุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวนี่นี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมเล่า
4: ข้าวแหม
0: ติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
1: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
0: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
1: บุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
0: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
5: 2-3ปีได้ค่ะ
0: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
5: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
0: ้
5: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
1: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วย ความดันปกติ
6: เท่าไหร่คะ
1: 125/80
6: ว้าวพอเรากินยา
0: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
1: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่ต้องมีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมี

0: ผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
1: โอ้โห
0: คุณก๊อฟแย่แล้ว
2: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
1: ครับผม
0: ความดันปกติ
1: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
0: 120 80
1: อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
0: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้3อไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
3: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้น
0: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
3: แต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
3: ้อร่อยดีเนาะ
1: อันนี้ก็มันดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
0: ไม่หวานจัด
1: ใช่ใช่
0: ถือว่าดีเลยอ่ะ
1: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
2: ้หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
1: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
4: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานเนี่ยนั่นแล้วมันจะเมื่อยต้นคอน
0: ี่แล้วคุณแม่มีความดันใน
4: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
0: เอาไม่เคยตรวจเลย
3: อายุเท่าไหร่ละคะ
4: จะ70แล้วปีหน้า
1: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
0: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
1: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงครับหมอ
0: สูงจ้า
1: สูงเหรอ
0: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
1: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหม
0: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
1: เราไม่ใหญ่เขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมครับหมอ
0: ยังไม่น่ากลัวมาก
1: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
0: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
1: ครั้งแรกของชีวิต
0: ครั้งแรกแล้วถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
4: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
0: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
1: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
0: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
1: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
0: วันนี้วันนี
1: ้ 1,800
0: อ่ะคุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
1: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้า

0: แม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ
1: ่
0: อม
1: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
0: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี้
2: เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวนึงเป็นกางเกงขากล้วยเน
0: า
2: ะ
0: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
1: ขาย150เองค่ะ
0: 150
3: เอง150
0: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
3: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
0: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
1: 67ค่ะ
0: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
1: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
0: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
3: เครียดสิตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
0: น
3: ี่
0: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
3: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บแล้วต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงแล้วทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
0: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
3: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
0: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
3: ะไรปูดคะ
0: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคน
2: พี่ไม่รับค่ะ
3: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
0: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
2: ้ก่อนกัน
0: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
2: สวัสด
4: ี
2: ค
4: ่
2: ะ
0: พี่ชื่ออะไร
5: ชื่อใหม่ครับ
2: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
5: ใหม
0: ่อันนี้คือเพ้นท์เพื่อขายป่ะครับ
5: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นท์อะไรอย่างเง
0: ี้
5: ยคร
0: ับ
5: รับจ้างเพ้น
0: ท์แล้วเราคิดค่าเพ้นท์ยังไง
5: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
0: ตรงนี้นี่คือขายหรือเปล่าฮะ
5: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
2: เอาไว้ดู
5: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
5: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
0: ราคาแรง
5: ครับ
0: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอ่ะอันนี้เท่าไหร
5: ่ก็เกือบพัน
0: ฮะ
5: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
0: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
5: คือดูแลยาก
0: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
5: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร
0: ์อันนั้นน่ะหรอ
5: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
0: เท่าไหร
5: ่ 5,000
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
5: ได้ครับ
0: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
5: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
0: เป็น
5: อันนี้คือ 25-50
0: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
5: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
0: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
5: ใช่ครับ
0: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
3: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
0: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
3: อ๋อ
0: เพื่อมาทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นคือ1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
3: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
0: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
2: เป็นเรือจ้า
0: ถูกต้องอันนี้ ี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
3: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
2: ะ
0: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป

0: ำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไง
1: น
0: ี่ไงร้านนี้แน่ๆเลย
1: จันแน่นอน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้ร้านผัดไทยดังๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ชื่อร้าน
2: ชื่อโกจัน
4: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
5: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
0: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่นมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดจะไปแม่
2: ค่ะ
0: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
1: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะ
0: นี่ครับเน
2: ้
0: น
2: เน้นอะไรเนี่ย
0: จัดจ้าน
1: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
0: เอาทำไม
1: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
0: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำเพราะว่าอันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิ
5: อร่อยมากเลย
0: ทำไมสายตาแปลก
5: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริง
1: ๆ
5: อร่อยอร่อย
1: ไม่ยอมชั่ว
0: จริงไหมฮะกูตายละ
2: เป็นไง
0: มันทำอร่อยไ
1: หมไม่น่าเชื
5: ่อนี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
0: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
5: อันนี้ทำไมมัน
1: ทำไม
5: เยอะอ่ะ
0: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
4: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
0: Dash Diet คืออะไร
1: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆ ก็คืออันที่1คาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมุติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
0: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
1: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
5: นเอง
1: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
2: ต้องพกยาม
0: ันสะสมไหมหมอยา
1: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
5: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
1: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
5: ้อ๋อค่ะ
0: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 น.ก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 น.เช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
1: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
5: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะ
0: มันเสียมารยาท
1: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมอะไรเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงก็อยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันหนึ่งแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
0: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูง ความดันต่ำดันไปทางไหนดี

0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
1: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
1: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
1: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจ มันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: มันเพลินๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: มันเพลิน
2: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
1: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
2: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
1: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
1: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเขานี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
2: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: มีค่ะ
1: เหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆนึงก็เสียชีวิตรถชน
3: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
9: ครับ
8: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
10: บังคอยไหมน้อง
8: อ่ะคิดให้ดีนะ
11: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
12: คอยบรีชิดนายเลยพี
8: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
12: เฮ้ย
8: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
13: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55% โอ้โ
8: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
13: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
8: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
9: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
10: แรงมากมาเร็วๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
14: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
8: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
10: อ้าวไปน้องเต้าร
8: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการเดินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตาม

คำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่จะต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างทั้งหลายแหล่นะก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งกันเรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจักรวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างใ
เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6 โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7 ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นไอ้เขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่4-5 มาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นละจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเรา
ไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะ

จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นหรืออะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้ก็คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายตัวนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกอขอ

หรือจนกขกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันอยู่มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามสัพพามระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัพพัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะอันนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนแต่นี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเ

เป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์รู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้ไออารมณ์นี้มันอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะ

เดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นเบื้องเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้สิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันอันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหล่ทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็บางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่
ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกอ่ะก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งก็เรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจักรวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงจะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้าน

่างก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตี 4กว่าๆผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างเหมือนปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6 โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7 ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นไอ้เขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ตี 5มาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่

ยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านน่ะเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์เขาบอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายตัวนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะ
อย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้

พอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้เขาเรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันอยู่มามันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอมันพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องกับครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็มีจะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาก็คือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะเพราะนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสตินี่เป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้ตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเรา
เราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตก

หลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์รู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่ปกป้องชั้นศีลเนี่ยก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาแล้วปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
เพราะมันเป็นเบื้องเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความมีความที่จะตื่นตัวตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชา8ประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปเป็นคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่

สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ท่านน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั่นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ย

บ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเช็คกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่รายการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับเขาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะการเป็นผู้ใช้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการุณาไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อน
นี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการทอดพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระโอรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดแล้วจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผมเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษผมบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชโอรสล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บรรทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ต้องเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านนะท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั้นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บรรทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสง่ากิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเงี้ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะฮะ

เธอก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยก็ไผ่ครูก็จะมีไม่เลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชรหนึ่งละองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นน่ะอ้วกแตกไปยันนู่นน่ะท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เลี้ยวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทำผิดนะฮะบางเรียนสายตีผมเถอะครับแต่พอครูตีแล้วรอยไม่เลี้ยวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลวท่านท่านมาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มยิ้มไหมท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีไหมหนูมีไหมเกศจำไว้นะอะไรแล้วไปมีความสุขไหมท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั่นนะท่านถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอ่ะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึง3ศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดินๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้ข้าพงศ์น้ำมนต์ท่านไม่ผมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดๆผมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะแต่เอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดๆอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอ่ะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปที่ไหนไม่รู้รถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลงท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดาเนี่ยท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยๆหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านโยมไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านในหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณแล้วคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำหน้าได้ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมโมแต่ไปปอกหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมา
โยมก็ถวายปลากระป๋องไอ้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะ5กระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้2อย่างยำก็ได้ใช่มั้ยยำได้มั้ยยำก็ได้ต้มข่าได้มั้ยต้มข่าก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชพิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสแต่อร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะเอาจริงๆทำวันไหนอยู่ว่างท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะครัวพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะผักก็ไปซื้อตลาดตรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านละอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกเห็นไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวันได้บริจาคมาแล้วนะ 10,000 บาทคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงินหมื่นใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อพระนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7อย่างจริงไม่จริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านจะประคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวจะ2แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นจะประคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไม่เวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานเจ้าพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวังตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปลานอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่องสายศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปัสสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุ่นนุ้นเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรผานเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวัฏฏะให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียบุญกุศลเพื่อผู้ไหว้ปานใช่ไหมท่านแล้วผู้ไหว้ปานรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระวสันดรกันท่านพระวสันดรท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลาดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้
เกิดวันแรกคน

ไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดรกับพระเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พระเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ่ะมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะก็มันพูดได้เจี๊ยบเจี๊ยบมันยังไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยท่านพระพุทธเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงใกล้คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงใกล้คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะฉะนั้นทำบุญสุนทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวรรณนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญอเมสมถวันนี่แล้วไปสัตยนามัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอการทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกข์ได้ไหมแม่น้ำปรับทุกข์ได้ไหมร้อนมาปรับทุกข์ได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานิดหน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาแล้วไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเตอก็ไม่ดีนะท่านนะคนนินทาในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะเอ้าแล้วอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูแต่งตัวมาทีหลังสวยใจห่อใช่ไหมสมมุติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนนินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดตรงนี้หน้าเริ่มย่นแล้วท่านไม่อยากพูดชิบะดูนะดูสาวมีผัวเลยคนที่หกน่าเกลียดเนาะคนที่หกแล้วแกรู้มั้ยอีนั่นหรออีกินทักทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่ห้าคนท่านมันตั้งหกใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอ้เรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะเออยายนั่นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะยายคนนั้นพูดโอ้ยจะไปเชื่อเลยถ้ายายคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอาห้ามาหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะถ้ายายคนนั้นว่าให้เอาห้ามาหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาตนคนเขาไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือ
แม่อาตมา

เนี่ยไม่นินทาเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะท่านเฉยไปต่อมาต่อมาเนี่ยเขานินทาไม่น่าจะเรื่องของเขานะอย่าไปพูดแต่ตัวเองเรื่องของเขานะอย่าไปพูดน้องนงละติดอาตมาก็ติดไปไม่นินทาใครไม่ได้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินสอกหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ้ไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดนะไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายโดยเพราะหัวโปรดฟังร่างก่อนเขามาฟังฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตรตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระอันจังไหนใครสวดได้บ้างเอาสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกเจ้านั้นที่มานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลธรรมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรปากเปล่าได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกดิบดิบมันหุงข้าวท่านเผาหุงสุกก็ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียเออไม่มีอะไรก็สุกมันจบนะพระอุตสาหสมาพินิมิตสังคุตันนังครีเมฆราอุทิตโคราสเสไม่ใช่อุทิตโครัสเสนังมาลาธนาตมุตินันชิตวามนินโทตันเตสะพุทธเตเจมังคลังแล้วอะไรท่านกตวานากาธรรมธารังโยคาปิริยาเจจุตตวังชยการนมัตเชชยการนมัตเชถูกไหมชนกายมัตเชแต่เป็นส่วนเป็นชยการนมัตผิดดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละสามดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี้ยเขาประสงค์ถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายของวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือว่าพรุ่งนี้ตั้งนโมแล้วสวดต่อธูปหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งธูปไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดธูปไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่จุดพร้อมจะได้บำรุงแล้วบำรุงอารมณ์เรากลิ่นธูปเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะป้าพญานาคเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดป้าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดป้ายายฝากซื้อธูปสองกล่องนะอายายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อธูปมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อธูปให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ธูปมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่คนต้นไม้อนุเอาธูปไว้คนต้นไม้นะ
เอาขี้เถ้าทูบออกไว้คนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฟันนิดหน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักทูบใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ทูบออกแล้วพัดลมเป่าให้ขี้ทูบมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนต์ทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนั่นแหละพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนต์ทุกบทเป็นมนต์ขลังหมดและรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั้นเป็นผู้อยากใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาศีลก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งโลกมานี่อาตมาบอกเสมอว่าแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่สิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก็อันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทางไม่เหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาสายสินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเออนี่หนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าอวดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะไม่ใช่อะไรก็ยัดใส่ปากกระพึดใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันหรือว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิดมือเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูก็หาว่ามาใส่ย่ามนี่แล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูก็หาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแก่อย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยจะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วนี่ก็แต่งๆกันเถอะแม่หวงเหรอแม่หวงไหม
ยกย้ายสบายดี

แล้วยายก็จะอยู่กับแกจนแกอายุ80ไปเนี่ยก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยมั้ยอยากมีมั้ยอ่ะไปบอกฮะรู้ได้ยังไงถ้าทางนั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมอ่ะก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่เออมันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดเวลายายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเหลนอุ้มไหมยายอยากมีเหลนไหมเออก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะไปยากกับราชพฤกษ์ชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรักอะไรหรอไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ได้ยินข่าวก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะเออแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจสายยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรแล้วไปเซ็นที่แบ่งไปเซ็นอันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่เจ้าอาวาสเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าอาวาสจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอยากสบายเขาหาผู้ช่วยมาก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแล้วบางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้ท่านนี้เรื่องอะไรเล่าสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านจะคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนั้นมันจะรู้สึกความสบายนะครับให้ท่านทายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจึงมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีเสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมก็สวดสวดมนต์ชั้นเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยยะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธ

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญะกตะเวทิตาความอยู่กตะเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็น

0: พ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlay Worker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Play Worker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลาย
1: และบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันคำถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อแม้ทุกข์ใจและเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่นการเล่นอิสระการทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆ เล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆ ก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการเปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการสังเกตการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่หนึ่งกัน
0: รากที่1 sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
1: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยหยั่งลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะ
0: รากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็ก รักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเองเช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนซ่อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะ
1: สิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้พัฒนารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรองค่ะ
0: รากที่3ค่ะ significant ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่อารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
1: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่ารอก่อนรอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาปึ๊กแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนนึงที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นความคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลังเคาะเสียงอะไรนะคะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์ลูกช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
0: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ทหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
1: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่1ค่ะโดยการบริการและทำให้ภาษารักที่2นะคะก็คือคำพูด

0: เชิงบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมขอบคุณขอโทษให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆ ก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนก็เติบโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้ล่ะค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็หูกิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่คือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being no ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้นหรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าวทำไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำรากเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold On To Your Kids โดยดร. กอร์ดอน นิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ Rest Play Growโดยดร. เดโบราห์ แมคนามาร่าที่ปรึกษาและนักการศึกษาในคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดา

0: บทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: กันไกตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลางของผลสิ่งนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่างได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านนะคะลูกสะบ้านเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแท่งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ
0: โอเคนี
1: ่แล้วของก็จะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล้วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจิ๋วจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองดูสิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วตักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: แรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้แล้วก็ช่วยเขาหน่อยเนาะส่งแรงค่ะ
1: หรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะ
0: ทะลุแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกข่างจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
0: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เรากำลังทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆ ก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ลูกข่างแครอทแล้วนะคะ
0: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหมว้าวเอาพี่สะบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
1: พี่มะนาวลองดูสิคะ
0: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
1: โอ้
0: กระด้งแบบนี้ในบ้านไทยมีเนาะมีถาดมีกระด้งมีอะไรก็สามารถที่จะเอามาเป็นเวทีลูกข่างแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
1: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกข่างได้เช่นกันนะคะ
0: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: ตัดไหนก่อนดี
0: ตรงนี้เลยตรงคั่วก่อนดีกว่าเนาะ
1: ก่อนดีกว่านะคะ
0: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
1: กดลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
0: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
1: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือ
0: จะไม้นิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะอ้าว
1: ได้เหมือนกัน
0: ปั่นเก่งมากเลย
1: ว่าใครจะนานกว่ากัน
0: พี่แครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
1: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
0: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ย รอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆ ก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: จิ๋วคะเราทำลูกคางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลองเล่นเนาะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันแล้วก็เอียงๆเนี่ยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
1: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกคางเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกคางจากพืชผักลูกคางจากในป่าหรือว่าลูกคางจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพลเวิร์กเกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกคางกันแต่ว่าลูกคางเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกคางได้ไหมนะแล้วเขาบอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำที่มากกว่าที่เราเตรียมไว้นะคะเขารับรู้เลยค่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึงที่กำลังพร้อมที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วเขาก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นค่ะรากและการเป็นเพลเวิร์กเกอร์แบบนี้นะคะเป็นได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพลเวิร์กเกอร์ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆ เด็กๆ ก็สามารถที่จะเติบโตมามีคุณลักษณะเชิงบวกอย่างที่เกริ่นมาตอนต้นแล้วนะคะ
0: ที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเล่นกับเด็กนะคะสวมวิญญาณของเพลเวิร์กเกอร์สนับสนุนให้เขาได้เล่นอย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะ

0: เด็กต้องการความผูกพันที่มั่นคงปลอดภัยและลึกซึ้งผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker สามารถช่วยให้เด็กๆรับรู้ได้โดยให้เขาได้เล่นอย่างอิสระที่สำคัญผู้ใหญ่จำเป็นต้องผ่อนคลายหาเวลากลับมาดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและนำพาเด็กน้อยในตัวของคุณที่มีพลังอันสดใสและไอเดียอันบันเจิดออกมาเล่นค่ะมาทำรากไปด้วยกันโรงเล่นเป็นกำลังใจและส่งพลังให้เสมอนะคะ
1: ตอนนี้เด็กเกิดน้อยการเติบโตของเด็กทุกคนมีความหมายต่อโลกใบนี้และเราจะเป็นหมู่บ้านให้เด็กๆไปด้วยกันค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา8นาฬิกา25นาทีถึงเวลา10นาฬิกา

นาทีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานก.ล.ต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานก.ล.ต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

และอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดธรรมะว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาและเป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองเพื่อนมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกนี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกคำว่าสุขเต็มใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไร

อันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุกข์มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่สามเราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำยังไงบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมนัตมาถึงวันนี้ก็คือวิชาที่ถูกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยนั้นสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์แต่คนที่ไม่เป็นทุกข์หาได้ยากทั้งนั้นที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่ทั้งคนที่มีความสุขแบบเป็นที่พึ่งได้น้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่

ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.สองม.สามม.สามม.สี่มั้งก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญามันปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาไม่สนใจเลยนั้นไอ้คนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้ลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงสูงแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงสูง แต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะปีนก็สูงสูงเวลาจะกินก็ต่ำต่ำกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชานั่นชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองเขามักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่ไอ้สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทฤษฎีใหม่ๆหลายท่านก็จะเล่าว่าอยู่ในแลบอยู่ในออฟฟิศคิดหนักคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์เรียกว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนกับเป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็น

โครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนใน100 ปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และต้องไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผลคลายก็เกิดการบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องไร้สาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้ถึงขั้นสุขงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่าง ธรรมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วธรรมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3 เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้ว อาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกนี่ในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อปกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อปกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึง

คุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่า

เราเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าถ้าไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจเห็นไหมเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้ สิ่งใดที่มันมีปัญหาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรงนั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้ปัจสำคัญที่จิตใจอนาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแล้วดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงแล้วมองเราอย่างไงแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนน่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่สัมผัส
ซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลา

ในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินว่าไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือการไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมลองหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองทีแรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่และผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมรับโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขหนอโอ้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ๊ะกบนี้ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราไปหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาและสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิสสุขไม่มีอามิสไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นไอ้อาตมาว่าเรื่อง

ของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งหน่อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ท่าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำนั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรเวลาSo today I suggested that the two most important things that we need to study in our lives are happiness and suffering, and that these two issues, these two things are important, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religion, that we see our life, the goals of our life, we examine our life all in terms of these two things. So we want to be happy as we can. We want to have as differing as possible in our life. This is a life goal for everyone. If we're a little bit wiser, then maybe we add that we would like to help other people to be happy too, as best they can, and to reduce other people's suffering as best we can. But the point to observe is that we look at things always in terms of happiness and pain, or happiness and suffering. And if we feel our life is in a good state right now, we say, well, yeah, not much suffering, quite a lot of happiness. If we're not happy with our life, yes, there again, yes, we're not happy. We got a lot of suffering. So if these two things are of the most central importance in our life, then surely they're things that we should study and give a lot of time to, in particular to asking questions like, what exactly is happiness? What exactly is suffering? How does suffering arise? Why does it arise? How does happiness arise? How can we protect the mind to prevent ourselves from suffering? Or how do we deal with suffering when it's arisen? How do we bring happiness into our mind? Or when we're happy, how can we take care of that happiness and make it last? These are central questions of our lives as human beings. And whatever we do in our lives, whatever career path we take, whatever kind of relationships we have in our life, then these are always important.

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและ

ิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลากาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการ

อันด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาถ่ายถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลําดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สําคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้ว
ไม่เหลือถึงเราเลย

ป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะให้มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของวเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหุงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้

บารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือว่าการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เหลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเหลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามาก

ขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะ

ธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีคนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มพื้นเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีกสองผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีกสี่ผืนก็ถวายอีกนำมาแปดผืนก็ถวายอีกนำมาสิบหกผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะฆ่าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆ
ในการที่จะเอาชนะได้

แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชัยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาปาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ.2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปครั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วนึกว่าเอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดัง

มาเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2016ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงเพราะเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขาดลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกับน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งอะไรผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชวนละทีก็แต่งกันไม่หวั่นไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันได้ยินแต่เพลงชลธีธารทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติอะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีธารทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลยอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าเพราะเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องอ่ะร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายครับปากกาเพราะว่าปณิธานแต่ปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวย2เพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นี่ก่อนแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองในสร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีแถววิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ไปปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธศาสตร์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกชื่อหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่าปลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยก็ด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงนะผมคาดการณ์อะไรไม่เคยผิดน้อยมากนะนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี้ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามอันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฝึกซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
4: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานน่ารักจังเลย
5: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
4: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิด

0: ขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
1: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะครับ
1: แต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะคะ
1: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็ง
0: ค่ะ
1: ครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ
0: ์
1: โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกลายโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันซะหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซ
0: ึ่
1: งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณเนี้ย40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
0: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: นานมาก
0: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
1: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้วคราวนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับสมมติถ้าเกิดเขาไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดซะจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก็เรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
0: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี
1: ้ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามากปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
0: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้ค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
1: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรก

0: แรกเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมากคราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เรียกว่าตรวจแพปซีเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวิจัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดระยะก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่อาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
1: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
0: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ผ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
1: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
0: อ๋อใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
1: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
0: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
1: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงๆตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
1: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
0: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
1: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะคร
1: ับ คือการทำเคม
0: ีใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
1: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
1: ว้าวค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมีแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
0: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
1: ๆหลายคนอาจจะกลัวการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
0: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายหยั่งนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อย

0: การตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
1: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
1: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุ้ยใจไม่ดีแล้วอย่างนี้
0: เข้าใจครับ
1: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
0: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
0: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
1: ส่วนมากที่คุณหมอพบปะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
0: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้นะครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
1: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
0: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
1: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
0: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะฮะหนึ่งปีสองปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
1: คนทิ้งไว้นาน
0: นานมากครับขอให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยก็ควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
1: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่าคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40ถึง50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40ถึง50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15 16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่า
1: ก
0: ็จะประสบ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดส์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
1: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหงูหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี่จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดส์แถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
1: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
0: คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่1 นะครับอันนี้อาจจะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่1ก็คือพฤติกรรมก็คงจะ1มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆ นะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่2ก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่ว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ย แนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆนะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน

0: สำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ได้ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคตนะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้วนะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่
1: ม
0: โครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับและเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึงเพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่ อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นค่ะไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
3: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมา

จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับ

170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบๆนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝอยโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะ

เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.de และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไม่รับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

พราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าเป๋าที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าเป๋าคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าเป๋าก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่นะคะ

0: คะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกนะมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันนึงเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนั้นอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ่
4: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
3: ุ
4: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
3: น่าจะไปใกล้ๆ
4: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
3: ๆ
4: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
3: คือหมอเสรีศาสตร์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
4: ้
3: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
4: อันนี้ก็เป็นการเดินทาง
3: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะ
4: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านแกะคอยก่อนจะลงจากขบวนรถประจวบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10 วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะถ้าแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอ่ะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป๋าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าเป๋าบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะหรือพูดว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมคร
2: ับ สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ต็มต้นเลย

กชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอศิรษาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนนะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนนึงก็อยู่บ้านเราก็ทําอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกําลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเอ้ยนี่เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวก

0: กองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

นิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะสัตตสัทธยุตตรปัญจสตาธิกานิทเววัจรสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนกาลวเสนวิสาขามาสัตสะสัตตมังทินังวรวเสนปนสุกวาโรโหติ

สุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยพฤษภาคมมาศสุรทินที่17สุกวาระซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติวรวันนาเพติอิทังสัทธากะพิลวัตถุงอุปนิสายะนิโครธาลาเมวิหรันโตปกครวัตสังอารัพกัมเทสิติขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นในสถานที่มฤคทายวันราชนิเวศในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพในกันที่หนึ่งคือกันทศพรเจ้าภาพหลักก็ได้แก่คุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒชัยยันและมีคณะท่านเจ้าภาพที่ช่วยในการดำเนินงานก็คือคุณครูปิ๊บคุณโยมธัญญทิพย์หรือคุณโยมอารีคงลายทองพร้อมด้วยครอบครัวทับสีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราในพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งทศพรก็มีเนื้อความที่ตามที่อาตมาภาพจะได้บรรยาย

ขยายความดังต่อไปนี้ศรัทธาสมเด็จพระสัมเพชปางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยอยู่ซึ่งกรุงกบิลพัสดุ์บุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำราญพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธาธิวาสแห่งสักกายราชรวมประยุรวงศ์บริวารทรงปารภซึ่งฝนโบคระพัดให้เป็นเหตุจึงตรัสเทศพระมหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดิโลกยอดยิ่งพระญาณพระฤทัยนับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงพระปฏิสัมภิทาซึ่งพระมหากัสสปเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารการกำหนดด้วยบทว่าดังที่อัตมภาพได้สืบสารณเบื้องต้น

บางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศิวิราชบรมกษัตริย์ทะเลิงทวันราชสมบัติในกรุงศิวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศิวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตราจอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาอาจมิงมกุฏพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีตั้งไว้ตั้งแต่พัทรกับนับถอยหลังลงไปได้91กับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันไกรพันธุมราชมหานครการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมลมาอาตราชบรรณาการกับทางรัตนจันทนสารแก่นจันแดงมาถวายพระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ทรงประสาทจันทสารให้แก่พระพุทธดีสุวรรณมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตรีตรองกันเห็นเทวามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาสองพระราชธิดาคึงจงสังกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุราชพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้นก่อให้บทแก่นจันเป็นวิเลปนะคือเอื้องรูปไรใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐานารีผู้น้องน้อยก็พร้อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กรองกระทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวชัยหยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระ

สะพ้นด้วยจุนจันที่เหลือนั้นก็เรียรายปรายปรนในสถานที่พระคันธกุฎีพระนางตังประปณิธีทานวารีวาข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันว่าการสักการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยผงจุนแก่นจันนีขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดังพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐานารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทรงเครื่องประดับอุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระภาคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพลยานเตชะกราวกระหม่อมฉันกระทำสักการะบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บูชาบุญญราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้ลายลักษณวราบุพาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุรประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาในบรมพุทธภาษิตว่ามโนปนิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยพระรานิสงส์ซึ่งได้กระทำบูชาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิรมเปรมปรีถวายนมัสการลาสมเด็จพระชินสีแล้วเสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมสีเสวยสวัสดิ์สมบัติสิ้นกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสวรรค์ครั้นอวสานที่สุดชาติพระราชธิดาภูพีก็ได้ไปเป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปรารถนาทรงพระนามว่าพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในคติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้ากิกิกราชในศาสนาพระกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกรอบด้วยฉับพันนลังสีสุวรรณมาลาละอาดประดุจนายช่างผู้ฉลาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระพระองค์จึงทรงพระนามว่าอุรัชธาราชกุมารีเปลือพระชนมายุได้6ปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพัญญูพระนางก็ตรัสรู้พระอรหันต์ตัดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์ก็มีพระราชดาอื่นอีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสมณีนางสมณโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมา
นางสุธรรมานางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานันกลั่นสิ้นชีพไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราธิราชเมื่อบุพนิมิตปรากฏแก่พุทธดีราชกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระอาทชนมพันศานิลอาทร่างจากทิพยสถานสมเด็จท้าวมขวานสีเนตรทรงทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมานมิงมเหสีจึงพาเทพพุทธดีไปยังแผ่นที่นันทนวโอทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมในแท่นทิพย์ใสอาจอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระไสยอาจรวมทิพย์อาจด้วยพระพุทธดีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรให้พระนางจึงกล่าวว่า สักโกสมเด็จอมรินทรราธิราชจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าดูกระเจ้าผู้สุนทรภักกอบด้วยสุภลักษณ์อันวิเศษหาผู้จะติเตียนมิได้พระพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยคจากทิพยพิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนา พระพุทธดีเทพกัญญาก่ออัญชลีกรประนมบังคมทูลท้าวสักกะเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่ไม้ให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดี สมเด็จท้าวโกสีอปริณฑราธิราชเมื่อพระเยาวมานมาพุทธดีสิ้นสมบรดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาพรซึ่งทศวรพรสิบประการพระพุทธดีสดับเทวองค์การพรามพระเยาวมานก็กล่าวว่าข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศิวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสานชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤกษีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพระเจ้า
อันหนึ่งเราขอให้คนคิ้วขาเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุระยุงงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสีจงประสิทธิ์ประสาทดังประสงค์ ขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากล

องประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏโน่นเหมือนสตรีทั้งมวลดูเวทนาให้มีคันโอรสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระหม่อมอันนายช่างฉลาดเหล่าเกรียงเกล้าพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเราอยู่คันธันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปราชเปรดันดำปรากฏแม่พระบวรปิยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็อย่าคล้อยเคลื่อนเลือนลดลงมาจากพระทรวงให้แต่งตั้งดังปฐมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเสร็จพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนาอันหนึ่งขอให้เส้นเกศาดำครับสรับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงคมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรนี้เป็นคำรบแปดขอให้เจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรนี้เป็นคำรบกล่าวนี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโททุจริตอันเข้มข้นจะพินาศด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริดให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรนี้เป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวหัสเนเทวราชขอพระองค์ทรงโปรดประสาทให้แก่ข้าพเจ้าเป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทราธิราชได้ทรงพจนาถได้ทรงฟังพจนาถสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขออรสาวรพรสิบประการก็ตรัสพระราชทานว่า

ดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรพิตพรสิบประการแก่พระพุทธิเทพนารีแล

กันที่หนึ่งก็คือกันทศพรหรือว่าพรสิบประการญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้รับฟังในข้อของพรทั้งสิบประการที่พระนางผุสดีได้ทูลขอจากท้าวสักกะเทวราชและก็ได้รับพรสมดังความปรารถนานี่คือเนื้อหาของกันที่หนึ่งคือกันทศพรซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในกันที่หนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์

ชัยยันพร้อมด้วยคุณครูปิ๊บคงลายทองคุณครูธัญทิพย์หรือครูอารีคงลายทองพร้อมด้วยคณะญาติโยมครอบครัวทับสีทุกท่านและญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกคนในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกันร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะภระวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้คณะท่านเจ้าภาพและพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาในวาสารแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณทนสารสมบัติไม่ว่าท่านทั้งหลายจะคิดสิ่งใดหรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นไปในชอบธรรมแล้วขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทินทัศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังอาตมาภาพได้สรรนามาด้วยประการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa karena dhamma savanang etamang karamuttaman ti i na okaas bat ni atma phap cha de sadang pra sathama thesana nam kham son khong samdet pra broma sasada pra samma sattha chao sup pe broma kru ma sadang to thang lai เพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกรณีเป็นตัวสุดมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าโอ้เพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาก็จะชัดบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กร

ชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านเจ้าคุณไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช้ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันจะทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยและได้การกระทำทำซะก่อนไม่ใช่ให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันคะแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้แอบไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเชลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็จะท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็ได้ที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเถรคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์

อันนี้ชาวพม่าก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการรับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองงามๆท่านเอาความเป็นจริงมันก็เกิดสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองกระบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางงูมันจะก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธหัตถีกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธหัตถีครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธหัตถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วหรือมีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดสุวรรณดารารามซะธรรมหาเวชยันประเด็นธรรม9ประโยชน์ท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะคือยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาวิชยันกับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระเรศวรทรงธรรมยุทธหัตถีน่ะเป็นรูปเป็นชยมงคลการยุติครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาปราชาได้ทำสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาปราชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาปราชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาปราชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธหัตถีด้วยการที่พระมหาปราชาทรงพ่ายแพ้ตัวนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงคราม
ในลิลิตเตเลงพ่ายซึ่งกรมพระปรมานุชิสิโนรสได้ทรงแต่งลิลิตเตเลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยมั้ยอาตมามาคิดลึกซึ้งทีละท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามากประชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวต่อตัวได้ยังไงเนี่ยว่าตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องของผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันเนี้ยท่านเป็นกิตติยศสูงสุดท่านนักเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10ลุม1 8 1เนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังคาวบอยใช่ท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสักบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระเดชสนทรงแหละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่จะเสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระไทยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาปราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาปราชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดกันแบบพวกเราคิดหรอกท่านท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระปรมานุชิชนทรงนั่งเทียนเขียนทรงใช้ยานวิเศษเขียนมันฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระปรมานุชิชนทรที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านพระสุทัศน์ก็มีสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระราชแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารณญาณไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่จากตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธทีครั้งนั้น

โดยวิจารณญาณพระอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศึกซึ่งครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจะไม่มีการศึกสงครามอะไรมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสัมพันธไมตรีกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้อ้าวคนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่ธรรมะอยากจะกล่าวคือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นละวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่ เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้บอกว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไหนไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพม่าเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดปากแก้วพระพันรัตน์วัดปากแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเนี่ยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความรู้เย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการลบละท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกอ๋อก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้าง

0: ้าคนเราเกิดมานะไปดูรัศมีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็ไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบ้างก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีท่านก็ไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงาน

0: จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
0: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
0: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
0: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
0: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งล

ก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตก
พราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่

มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money ชีวิต Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันโกลบัน
1: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็ป่อยิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูกเต๋าก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทอยได้เลขอะไรแล้วเราก็เดินตามที่เราได้เลขอันนั้นค่ะจากนั้นก็ให้เราหยุดแล้วเราก็ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่ดินเราก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
3: 2
0: 1 2
3: 3วายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
2: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 ต้องไปจ่ายให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ง
1: ินแ
0: ค่นี้อ่ะ
3: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
2: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
1: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังเยอะมากค่ะ
2: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
1: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมกระดานค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
2: เอ้าอยากไปสิ
1: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
2: ไปสิ
1: เอ้
2: าเย่เอ้าไปเลยไปเลย
1: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกๆรอท้า

0: ายมันสมทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า GK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน GK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหมีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
2: มีหลายแบบครับผมว่าแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหมดตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าแล้วก็เป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหรือแบบเป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามจับเพราะใครเป็นหมาป่าหาเจอได
1: ้โอ้โหเยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
3: เกมนี้คือเกมอะไรอ่ะคะ
2: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอ่ะต้องพยายามที่จะคอยเต๋าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้เกมพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต๋าปุ๊บ
1: ขอต้องคอยลูกเต๋า
2: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
1: ้โอ้โห
2: แบบนี้ใช่
1: อ่ะลอง
2: คอยดูไหม
1: ลองปอนปลาลูกเต๋าอ่ะ
2: ลองห้าลูกคอย3ครั้งให้ได้สีต่างกันปึ๊บ
1: โอ
2: ้ได้3สีแล้วอีก2ครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เสียวได้แล้วเอาได้เลย5สีเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปตรงข้ามด้วยพลังโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้ม
3: ัน ก็ติด
2: ใช่
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอะเกมคนนี้นี่เอง
1: ผมมาเยอะแยะเลยเขาคิดกันนานไม่เลย
4: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้ 3-4 ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
1: ่
4: ะ
1: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะฮิตแบบไหนครับ
4: ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตๆกันก็จะมีปาร์ตี้เกม Family Game เกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แกล้งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
1: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
4: ค่ะเนี่ยม้าอันนี้เขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
3: ยาง
5: บูแพนด้าย
1: างยาง
5: เป็นยางคุณนม
6: คุณนม
5: คุณได้มานะ
6: ชีส
5: แครอท
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนเมกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่อง2กล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family

0: ำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเกมเนี้ยเราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
1: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทานticket to ride ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
1: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยรวมถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
4: คร
1: ับ ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก็จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยครับแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคำเองก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหม
3: โอเค
1: จ้า

0: างี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรพี่เอาหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาเกมนี้คือเกมนี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอแรก2ใบเลยค่ะ
0: 2ใบเลยนะคะ
1: เย้ใจ
0: อย่าลืมนะนี่แค่เธอที่2นะเรามีอีก2ตานะ
2: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องลูกทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
1: เสียงรวมเขาแล้วแล้วหนูขอแรกใบเดียวค่ะ
0: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
1: ชนะเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโชว์เลยโชว์เลยเฮ้ยเก่งอะ
1: ดวงดีจังเลย
3: โอ้โห
0: ได้
1: เก่ง
3: มากเก่งเก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะเมื่อไหร่ที่ทำเกมมา
3: อย่างนี้ผมเหลืออีกใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เหลืออีกใบเดียวแต่ว่าท่าน

0: เขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มแล้วโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยก็จะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เขาผู้หญิงนะคะผู้ชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
2: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมุติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
1: ้
0: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่210คนเลย
1: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็จดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมคะ
2: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นๆไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันถ้าครบก็จะชนะ
0: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้น1ใบได้กี่แต้ม
1: 1ใบได้ลบ5แต่2ใบได้5และ
0: 3
1: ใบลบ5
0: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
1: ใช่
0: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
1: คอมโพเซอร์
0: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องพูดกับใครเลย
1: เห็นแล้วคือ
0: ใส่ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเด็กจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแกล้งได้นะไม่ยากนะ
3: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
1: มุ้ยจะได้
0: ม
1: ี
0: อะไรให้ดู
2: ผมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผม
2: สองใบ
0: สองใบคุณปู่แน่ใจอ่ะครับ
2: แน่ใจ
1: เอาหมดก็ได้นะ
0: ขอสองเอาสองใบกันตรงนี้
2: สองใบตรงนี
0: ้สองใบกับผมเงินโอเคก็เดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวพี่ยังแลกกับเราได้ดิ
1: ใช
0: ่วัดใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
1: เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเย้ชนะแล้วโอเค
2: ชนะอีกแล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โห
2: โอ้โห
0: ได้อีกแล้ว
1: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
2: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
4: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยแหละครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้

0: ออกจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปาวานโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได้
1: เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผลัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกมเซอร์ไวหนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: ยนะคะเอาให้น้องพีเล่นก่อนละกันน้องพีเดินก่อนเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีอาการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแลแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมาก

0: ปู่อีกแล้ว
1: คุณปู่ถูกฉลามกินอีกแล้ว
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1สองสามโอเคเปิดปะเปิดแผ่นเลยค่ะ
3: ย
1: ่าเลยคุณปู่ไม่เปิด
4: โอ้มังกือ
1: โอเคมังกืออย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีลูกโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกือค่ะมังกือได้หนึ่งค่ะตาคุณปู่คุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบสองรอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
4: ป่ะเนื้อสองได้สอง
2: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์วายก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
4: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไม่ได้เท่าไหร่คะ5กับ3
4: 8
1: 8เอาเพศตบมือให้เพื่อนสี
4: ชนะเออเราแพ้แพ้แล้ว
1: สนุกไหมคะ
4: โอ้ค่ะค่ะ
1: วันหลังที่เล่นอีกนะคะ
4: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปีนะ
4: ไอ้ฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งขาดก็รอ
3: แต่ไม่เป็นไรค่ะข้างหน้าจะชนะให้ได้คอยดูข้างหน้าจะชนะให้ได้
4: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย
2: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park Board Game Clubที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
5: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่เราพบกันในรายการพุทธธรรมนำปัญญายามเช้าอย่างนี้ในช่วงของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นมงคลที่จะได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆก่อนที่จะดำเนินชีวิตไปทำงานหนักใช้สมองใช้ปัญญาอย่างมากมายตามปกติในชีวิตของเราวันนี้อยากจะนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันให้กับชาวให้เข้ากับชาวโลกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั้นก็คือในช่วงเข้าพรรษาเมื่อวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้เดินทางไปตามคำอาราธนาของนายกพุทธสมาคมเมืองเซี่ยงไฮ้เจ้าวาดวัดพระหยกหรือเจบุดาเทมเพิลท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญเรียกว่าพระหยกหรืออี้โฝซื่อหรือวัดพระหยกนี่ก็ภาษาจีนใช้คำว่าอี้โฝซื่อแล้วก็ท่านก็ได้ประกอบพิธีสมโภชหรือเปิดอาคารจากที่ท่านได้บูรณะมาแล้วเนี่ยก็เปิดอาคารไปเรื่อยในการบูรณะเสร็จซึ่งการบูรณะนี้ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกับชาวพุทธในโลกปัจจุบันกับคณะสงฆ์ปัจจุบันทั่วโลกในกรณีนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์มหายานในประเทศหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ทาวเราได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ท่านได้มอบหมายให้อัตมภาพไปร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในพิธีก็เนื่องจากว่าทางวัดพระหยกโดยพระธรรมการเฉยสิงท่านเป็นรองนายกพุทธสมาคมจีนเป็นนายกพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหยกด้วยท่านเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ